0: นือไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน
1: หากว่าเปรียบเทียบความน่ากังวลแล้วยังอยู่ในระดับที่6-7นะครับยังไม่ถึงขนาดอันตรายนะครับเนื่องจากกระบวนการจัดการด้วยทรัพยากรต่างๆและระบบการจัดการน้ำของกรมชลประทานเนี่ยยังสามารถดำเนินการได้แล้วก็พยายามระบายน้ำออกไปไม่ให้เข้าสู่พื้นที่เมืองชั้นในนะครับภายใต้ศักยภาพของลำน้ำและพื้นที่รับน้ำที่จะรองรับได้ภายใต้สถานการณ์ที่ฝนข้างบนหยุดแล้วหรือถ้าฝนข้างล่างนั้นแปลว่ายังไม่น่ากังวลเพียงแต่ปริมาณน้ำที่ไหลมาสะสมกันทำให้เรายังมีความเป็นห่วงอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงนะครับก็ยังไม่ได้คลายความกังวล
0: ขณะที่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการคาดการปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,800 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำจะสูงสุดวันที่2ตุลาคมที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนมีแนวโน้มทยอยลดลงจึงยังคงบริหารการระบายน้ำโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่สถานการณ์ฝนและศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้มากที่สุดปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักหลายพื้นที่อย่างใกล้ชิดสั่งการทุกหน่วยเชื่อมต่อการทำงานรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจต่างประเทศได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือสถานการณ์และดูแลประชาชนอย่างเต็มที่โดยกำชับให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมตั้งแต่แผนเผชิญเหตุการอพยพประชาชนการจัดเตรียมความช่วยเหลือเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำทางด้านการพยากรณ์การระบายน้ำการคมนาคมสาธารณสุขการช่วยเหลือประชาชนและการบริหารพื้นที่ประสานการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อให้การดูแลประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
3: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเตรียมพบหารือกับภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักรสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสองประเทศ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรโดยมีผู้แทนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักรครอบคลุมภาคการลงทุนการเงินการบินและการท่องเที่ยวเตรียมเข้าพบจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะกล่าวสุนทรพจน์และเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองร่วมกับผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนของสหราชอาณาจักรเพื่อสื่อสารศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสในการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสองประเทศต่อด้วยการหารือกับผู้บริหารบริษัท QBS Group AG ผู้บริหารสายการบิน Virgin Atlantic และบริษัท Rolls-Royce ในรูปแบบการหารือภาครัฐเอกชนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและขยายโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสองประเทศสำหรับภารกิจกรุงลอนดอนครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการนำศักยภาพและโอกาสของประเทศไทยสู่ตลาดโลกโดยใช้การพบหารือกับทั้งภาครัฐภาคการเงินและภาคธุรกิจเป็นกลไกในการสร้างความเชื่อมั่นต่อยอดความร่วมมือและเปิดโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรให้เกิดผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรมพริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันความพร้อมการรักษาความปลอดภัยการประชุม2026 IMF World Bank เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่คณะผู้แทนจากนานาประเทศพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหัวหน้าคณะทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรตรวจความพร้อมและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเตรียมการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พร้อมเปิดกองอำนวยการร่วมณศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกทั้งผู้แทนระดับสูงผู้บริหารสถาบันการเงินภาคเอกชนนักวิชาการภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่คณะผู้แทนจากนานาประเทศ
3: กระทรวงคมนาคมร่วมกับภาคเอกชนยกระดับธุรกิจการบินขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินและการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมมีนโยบายมุ่งใช้สนามบินเป็นฟันเฟืองกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนในระดับท้องถิ่นสอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจการบินคือการทำให้ประชาชนเข้าถึงการเดินทางที่ปลอดภัยในต้นทุนที่เหมาะสมพร้อมกับการยกระดับโครงข่ายคมนาคมให้เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์แบบทั้งทางบกทางรางและทางอากาศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจโดยกระทรวงคมนาคมพร้อมร่วมกับภาคเอกชนผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการบินและการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค
5: การจะบรรลุเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจได้นั้นภาครัฐและกระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะสนับสนุนทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาคอย่างแท้จริง
2: สำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันพรุ่งนี้โดยเตรียมมาตรการรองรับสภาพอากาศและเชิญชวนผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้โดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั้งหมด 5,233 หน่วยทั่วประเทศได้เตรียมการในทุกด้านแล้วทั้งเรื่องสถานที่เลือกตั้งบุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้งและการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหากมีฝนตกหนักในการเลือกตั้งได้กำชับหน่วยที่มีความเสี่ยงจัดเตรียมแผนรองรับโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าพร้อมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมการกำหนดสิทธิประโยชน์และทิศทางความยั่งยืนของกองทุน
6: ทุกจุดเราก็ถือว่าเราได้พยายามเตรียมการอุดอย่างทั้งประเด็นเลือกตั้งในเรื่องทุกเรื่องนะคะถามว่าทำเต็มที่แต่สุดท้ายมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ต้องแก้ไขภายใต้สถานการณ์ที่เราเจอละค่ะแต่โดยหลักการเนี่ยเราเตรียมการทุกอย่างแล้วทั้งสถานที่เลือกตั้งแล้วก็ทั้งในเรื่องของคนประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสำหรับผู้ที่จะอยู่ที่เลือกตั้งทั้งหมดแล้วก็เราถือว่าเราดำเนินการแล้วค่ะ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: วันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 4:00 นก่อนออกจากบ้านแนะนำให้ตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งให้เรียบร้อยผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus เพราะต้องไปใช้สิทธิ์ตามหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อของเราเท่านั้นและที่สำคัญต้องจำให้แม่นการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การกากบาทเลือกเบอร์ผู้สมัครแต่ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นตัวเลขอาราบิกลงในช่องที่กำหนด1ช่องต่อ1หมายเลขและเลือกผู้สมัครของฝ่ายตนเองได้ไม่เกิน7คนย้ำอีกครั้งเขียนเลขไม่ใช่กากบาทตรวจสอบให้ชัดก่อนลงคะแนนเพื่อรักษาสิทธิ์ของเราและป้องกันบัตรเสียเพราะบอร์ดประกันสังคมคือผู้แทนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกบริหารระบบประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของผู้ประกันตน27กันยายนนี้เช็คสิทธิ์เช็คสถานที่จำวิธีลงคะแนนแล้วออกไปใช้สิทธิ์กันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ชีวิตมนุษย์มีสุข มีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระ

0: โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนว่าการสนับสนุนอิหร่านไม่ว่าจะเป็นทางตรงและทางอ้อมถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้อย่างไรก็ตามทางการจีนรับประกันแล้วว่าจะไม่สนับสนุนอิหร่านอีกต่อไปพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเรียกร้องให้สหรัฐกับอิหร่านกลับสู่การเจรจาเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า7 เดือนทั้งนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิหร่านได้รับระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแบบประทับบ่ายิงของจีนจำนวน400 เครื่องนอกจากนี้อิหร่านยังใช้ข้อตกลงแบบแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรจากสหรัฐโดยนำเข้าสินค้าและยุทโธปกรณ์จากจีนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคายาคาลัสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าบรรดาประเทศสมาชิก EU เห็นพ้องที่จะอนุมัติงบประมาณเป็นจำนวน 6,600 ล้านยูโรโดยจะแบ่งเป็นส่วนแรกประมาณ 4,700 ล้านยูโรเพื่อมอบให้ประเทศพันธมิตรที่จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนและอีกประมาณ900ล้านยูโรจะนำไปใช้ในการฝึกอบรมกองกำลังยูเครนที่นำโดย EU ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้ในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ใหม่ร่วมกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ประเทศสมาชิก EU ที่รอคอยเงินชดเชยภายใต้กองทุนความช่วยเหลือเพื่อความสามัคคีโดยจำนวนเงินดังกล่าวถูกคัดค้านจากฮังการีที่ไม่เห็นด้วยกับการสนับสนุนทางทหารให้แก่ยูเครน
0: นายฟลูเกอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเปิดเผยว่าเขารู้สึกกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ความรุนแรงทางทหารรอบใหม่จากกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยประชาชนทิกเรที่เปิดฉากยึดสนามบินท้องถิ่นหลายแห่งในเมืองเมเคเลภูมิภาคทิกเรทางตอนเหนือของเอธิโอเปียและรุกคืบไปยังรัฐอัฟฟาและรัฐอัมฮาราเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มติดอาวุธที่อ้างว่ากำลังเข้าสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบกับรัฐบาลกลางเอธิโอเปียอีกครั้งนายฟลูเกอร์เติร์กยังขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องลดระดับความตึงเครียดโดยทันทีและหลีกเลี่ยงการกลับสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายรับประกันความปลอดภัยของพลเรือนและอนุญาตให้การส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสามารถเข้าถึงพลเรือนได้อย่างปลอดภัยและไม่มีอุปสรรค
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานพัฒนาประชากรและศักยภาพบุคคลแห่งชาติของสิงคโปร์เมื่อวานนี้ระบุว่าสิงคโปร์เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดอย่างเป็นทางการตามเกณฑ์ของสหประชาชาติโดยในปีนี้สิงคโปร์มีประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปมากกว่า 121.4 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 120.7 ในปีที่แล้วพร้อมคาดการณ์ว่าประชากรสิงคโปร์มากกว่า1ใน4จะมีอายุ65ปีขึ้นไปภายในปี2579ขณะเดียวกันจำนวนพลเรือนชาวสิงคโปร์ที่มีอายุ80ปีขึ้นไปเพิ่มเป็น 152,000 คนจากเดิมที่ 145,000 คนในปีที่แล้วซึ่งคิดเป็น160เมื่อเทียบกับ10ปีก่อนที่สิงคโปร์มีพลเรือนในกลุ่มนี้อยู่ที่ 95,000 คนนอกจากนี้ประชากรวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง 20-64 ปียังคงลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอยู่ที่ 159.3 ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยลงแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภททีมรอบชิงชนะเลิศผลปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าประจำพระองค์บูเดวาร์ดได้อย่างสง่างามทำได้ 60.265 คะแนนขณะที่นิวพุทธิสมบัติทำคะแนนได้ 65.50 คะแนนและจันชนกคาร่าลึกแคร์ทำคะแนนได้ 66.0 คะแนนส่วนเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากตรวจม้าไม่ผ่านตามกฎการแข่งขันส่งผลให้ทีมชาติไทยทำคะแนนรวมได้ 194.765 คะแนนจบในอันดับ8ประเภททีมด้วยเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน 208.148 คะแนนกรีฑาวิ่ง100เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนที่ในรอบรองชนะเลิศทำเวลา 9.91 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมมาลงแข่งในรอบชิงชนะเลิศวิ่งนำม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 9.90 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมได้อีกครั้งคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรเอเชียนเกมได้สำเร็จส่วนวิ่ง100เมตรหญิงธีราภัทรขานอ่อนตา

0: วิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ5ด้วยเวลา 11.46 วินาทีขณะที่สุการดาเพชรรักษาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ6ด้วยเวลา 11.48 วินาทีส่วนเหรียญทองเป็นของเฉินหยูเจียจากจีน 11.06 วินาทียกน้ำหนักรุ่น57กิโลกรัมหญิงสุรัตน์วดียอดสารทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังยกท่าสแนตได้97กิโลกรัมเครนแอนเจิร์ก122กิโลกรัมทำน้ำหนักรวมได้219กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของโอควางโกจากเกาหลีเหนือทำน้ำหนักรวม238กิโลกรัมจากท่าสแนต104กิโลกรัมและเครนแอนเจิร์ก134กิโลกรัมตะกร้อทีมชุดรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดหญิงทีม A ของไทยประกอบด้วยนิภาพรสรุปพลมัสยาดวงศรีและวิไลวันโคตรพรมเอาชนะทีมเกาหลีใต้2ต่อ0เซต15-13 15-5ก่อนที่ทีม B ซึ่งมีแก้วใจพุ่มสว่างอติการคงแก้วและรัศมีทองโสดเก็บชัยชนะได้อีก2ต่อ0เซต15-7และ15-6สปอนเซอร์ไทยคว้าชัย2ต่อ0ทีมคว้าเหรียญทองได้สำเร็จพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานเสือภูเขาเอเชียนเกมครั้งที่20เป็นงานหนักคู่แข่งแข็งแกร่งและสนามต้องใช้ทั้งเทคนิคและพละกำลังอย่างมากแต่ชื่นชมภูสิริสิริมงคลที่พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนทำผลงานเข้าเส้นชัยอันดับ10ด้วยเวลา1ชั่วโมง 34.15 นาทีขณะที่พงพีระพงอายุกูลดาวรุ่งวัย19ปีได้อันดับ11แต่ถูกตัดเวลาพร้อมกับนักปั่นอีก3คนส่วนเหรียญทองเป็นของหยวนจินเหวยนักปั่นจีนเวลา1ชั่วโมง 25.15 นาทีโดยวันที่28กันยายนนี้ลุ้นต่อทัพ BMX ไทยชิง2เหรียญทองสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน98เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น28เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้13เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี7เหรียญทอง6เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายน2569โดยช่วงวันที่25ถึง27กันยายน2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกเคลื่อนปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่27กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:32 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.07 เมตรและเวลา 19:25 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.39 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 33 เซนติเมตรและเวลา 13:25 น.เท่ากับระดับทะเลปานกลางวันนี้ที่ประภาการกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 น.ส่วนกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 น.
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่2พระพิธีธรรมมีทำนองในการสวดพระอภิธรรม2แบบคือ 1. แบบทั่วไปคือทำนองที่สวดในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ตายที่เป็นบุคคลสามัญทั่วไป 2. แบบทำนองหลวงเป็นทำนองเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพรวมทั้งข้าราชการหรือบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติซึ่งพระมหากษัตริย์พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพเรียกว่าศพในพระบรมราชานุเคราะห์พระพิธีธรรมที่สวดทำนองหลวงมี10วัดพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งวัดละ1ชุดและได้รับพระราชทานนิตยพัทคือเงินถวายอุดหนุนอุปถัมภ์พระสงฆ
2: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: 1 นาทีกับกปท.ช่วงเดือนพฤษภาคมประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้มีฝนตกมาอย่างหนักทัศนวิสัยไม่ดีถนนลื่นและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกรมการขนส่งทางบกห่วงใยประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านแนะนำเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่โดยการใช้ที่ปัดน้ำฝนปรับระดับความเร็วตามปริมาณของฝนที่ตกลงมาเว้นระยะห่างจากคันหน้าให้มากขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่การหยุดรถเปิดไฟหน้ารถและท้ายรถเสมอแม้ในเวลากลางวันที่มีฝนตกใช้ความเร็วให้เหมาะสมลดความเร็วลงเมื่อต้องขับผ่านที่มีน้ำขังและหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันรวมถึงคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งในกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนประเพณีของชาวไทยมุสลิมประเพณีคือสิ่งที่คนในสังคมนิยมถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นแบบแผนว่าการปฏิบัติเช่นนั้นทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตประเพณีของชาวมุสลิมในประเทศไทยอาจแตกต่างไปจากชนชาติอื่นแต่หลักสำคัญที่เหมือนกันคือต้องไม่ขัดต่อหลักศรัทธาไม่ขัดต่อบทบัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอานและเป็นไปตามแบบอย่างที่ศาสดามูฮัมหมัดได้แนะนำไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการแสดงอัตลักษณ์ของชาวมุสลิมด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
8: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคน
9: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัด
10: ออกอากาศจาก
11: เลขที่600
10: หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
12: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

บทอ่านจากปรวรสารเรื่องบุญลูกาบทที่9ข้อที่43ขอถึงข้อที่45เวลานั้นขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในมือของคนทั้งหลายแต่บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจพระวาจานี้ซึ่งเป็นถ้อยคำที่ถูกปิดบังไว้ไม่ให้เข้าใจความหมายแต่เขาทั้งหลายก็ไม่กล้าทูลถามเรื่องนี้

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์และบทอ่านที่หนึ่งนั้นหนังสือปัญญาจารย์พูดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้ที่สุดต้องรู้ไว้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่เรากระทำดังนั้นเราต้องระลึกถึงพระเจ้าพระผู้สร้างของเราขณะที่เรายังอยู่ในเยาว์วัยและจนถึงปัจจุบันนี้แม้ร่างกายของเราจะเปลี่ยนไปทุกวันแต่ให้ดำรงชีวิตให้มีความหมายคือเดินไปกับพระผู้เป็นเจ้าซึ่งพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมมือของคนทั้งหลายแต่บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจในพระวาจาของพระองค์จึงทำเฉยไปความจริงเมื่อพระองค์พูด3ครั้งครั้งแรกครั้งที่2เนี่ยก็มีปฏิกิริยานิดหน่อยแต่ตอนหลังมาก็เฉยๆอ่ะเมื่อพระเยซูเจ้ามาในโลกพระองค์มีเป้าหมายเดียวก็คือไถ่มนุษย์ที่สูญเสียความเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่อาดัมและเอวาให้กลับมาเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าเสียใหม่เพราะลำพังมนุษย์แล้วเขาไม่สามารถไถ่ตนเองได้เลยพระองค์ยอมเสียเปรียบยอมรับการทรมานและความตายเพื่อมาพวกเราทุกคนขณะนั้นก็ดีปัจจุบันนี้หลายคนยังไม่รู้เลยว่าพวกเขาได้รับการไถ่ให้รอดด้วยพระโลหิตของพระองค์ที่ราคาแพงที่สุดเพื่อทำให้เราเป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นพี่น้องกันข้าแต่พระเจ้าโปรดไถ่บาปข้าแต่พระเจ้าโปรดไถ่บาปที่พวกลูกยังตรึงกางเขนพระองค์อยู่ในโลกด้วยการทำลายซึ่งกันและกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการชุมชนและเพลงจากชุมชน
1: จากชุมชน
0: จากชุมชน

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดที่สมัครเป็นสมาชิกชสคประจำเดือนสิงหาคมนะครับมีสมาชิกปัจจุบันจำนวน 188,838 คนสมาชิกสมัครใหม่ในเดือนที่แล้ว480คนและเสียชีวิต252รายญาติผู้เสียชีวิตก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเงินสงเคราะห์จำนวน 136,005 บาท 60 สตางค์และรับค่าพิธีกรรมทางศาสนาอีก 1,000 บาทรวมรับสุทธิ 131,605 บาท 60 สตางค์เงินสงเคราะห์เรียกเก็บสมาชิกรายละ315บาทอาสนวิหารอัครเทวดามีแค่เอาท่าแร่จัดแข่งขันกีฬาเซนไมเคิลคัพครั้งที่4ระดับอัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงในวันที่26กันยายนณลานกีฬาศาลามาติโน่โดยมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆวอลเลย์บอลเยาวชนอายุ13ปีอายุ16ปีและหญิงไม่จำกัดอายุชายไม่จำกัดอายุนะครับประเภทวอลเลย์บอลส่วนประเภทเซปัตตะกร้อชายและเซปัตตะกร้อหญิงนอกจากนั้นก็ยังมีการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 มี3รุ่นรุ่นเยาวชนอายุ18ปีรุ่นเยาวชนอายุ23ปีและรุ่นประชาชนทั่วไปนอกจากนั้นก็มีการแข่งขันแบดมินตันชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมและการแข่งขันฟุตบอลเด็กนักเรียนคำสอนด้วยนะครับวันที่26กันยายน2526นี้ณลานกีฬาศาลามาติโน่ตำบลท่าแร่อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงขอเชิญร่วมฉลองวัดมารีสมภพกุดจอกใหญ่ตำบลวาใหญ่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10นาฬิกา30นาทีในเดือนหน้าตุลาคมครับวันเสาร์ที่3ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองอารามการิสกาปูชินท่าแร่โอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมของท่านบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนการเป็นนักบวชของคุณพ่อรพสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงศ์ณอารามกาปูชินท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอพระคุณเวลา10นาฬิกา30นาทีเสร็จพิธีก็ขอเชิญรับหนังสือที่ระลึกโอกาส800ปีมรณกรรมของท่านนักบุญฟรังซิสตลอดจนรับประทานอาหารร่วมกันและซิสเตอร์ก็ฝากบอกบุญมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพขอโรงทานโรงอาหารโรงน้ำดื่มมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับวันเสาร์ที่10ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10นาฬิกาที่บ้านเนนฟาติมาท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครส่วนวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญฉลองวัดพระฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออธิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา11นาฬิกาและเช่นเดียวกันครับปิดท้ายเดือนตุลาคมขอเชิญร่วมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10นาฬิกาอาสนวิหารอัครเทวดามีแคลทะเลประกาศวันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนปีนี้แล้วนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา19นาฬิกามิสาเอกกวานส่วนวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา6นาฬิกามิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับณสุสานวัดอัครเทวดามีแคลท่าแร่วัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยคุณพ่อวีระพงษ์โพธิมนก็ขอเชิญสัตบุรุษชาวนิรมัยและพี่น้องสัตบุรุษชาวโชคอํานวยร่วมมิสาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณญาติพี่น้องผู้ล่วงลับในวันศุกร์ที่30ตุลาคมเวลา 19:30 นาทีมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยประธานพิธีโดยคุณพ่อหาตชัยวงมาแสนครับส่วนวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา 7:00 นมิสาอุทิศให้กับผู้ล่วงลับและเสกสุสานที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนครับมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียบัญโชคอํานวยตำบลวังตะมัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยมีคุณพ่อชานลงผันพลีประธานพิธี

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์และบทอ่านที่หนึ่งนั้นหนังสือปัญญาจารย์พูดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้ที่สุดต้องรู้ไว้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่เรากระทำดังนั้นเราต้องระลึกถึงพระเจ้าพระผู้สร้างของเราขณะที่เรายังอยู่ในเยาว์วัยและจนถึงปัจจุบันนี้แม้ร่างกายของเราจะเปลี่ยนไปทุกวันแต่ให้ดำรงชีวิตให้มีความหมายคือเดินไปกับพระผู้เป็นเจ้าซึ่งพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมมือของคนทั้งหลายแต่บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจในพระวาจาของพระองค์จึงทำเฉยไปความจริงเมื่อพระองค์พูด3ครั้งครั้งแรกครั้งที่2เนี่ยก็มีปฏิกิริยานิดหน่อยแต่ตอนหลังมาก็เฉยๆเมื่อพระเยซูเจ้ามาในโลกพระองค์มีเป้าหมายเดียวก็คือไถ่มนุษย์ที่สูญเสียความเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่อาดัมและเอวาให้กลับมาเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าเสียใหม่เพราะลำพังมนุษย์แล้วเขาไม่สามารถไถ่ตนเองได้เลยพระองค์ยอมเสียเปรียบยอมรับการทรมานและความตายเพื่อมาพวกเราทุกคนขณะนั้นก็ดีปัจจุบันนี้หลายคนยังไม่รู้เลยว่าพวกเขาได้รับการไถ่ให้รอดด้วยพระโลหิตของพระองค์ที่ราคาแพงที่สุดเพื่อทำให้เราเป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นพี่น้องกันข้าแต่พระเจ้าโปรดไถ่บาปข้าแต่พระเจ้าโปรดไถ่บาปที่พวกลูกยังตรึงกางเขนพระองค์อยู่ในโลกด้วยการทำลายซึ่งกันและกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์
2: ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดถึงวันๆนะครับเจอกันวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายน2569นะครับพบกับผมไก่วุฒิกรายทรต่างอีกเช่นเคยนะครับนำเพลงเพราะๆนะครับในการย้อนวันเวลาผ่านทางเสียงเพลงเก่าๆนะครับไปกับเรากับรายการคิดถึงวันๆ FM 104.5 วิทยุมิตรสังทะแนนงแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงนะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาถึง10นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับวันนี้ปลุกคุณด้วยเพลงนี้นะครับบังอ่อนเอาแต่นอนพี่ป้อมและก็พี่โตอัศนีวสันต์โชติกุลครับตื่นกันหรือยังครับตื่นแต่เช้าหุงข้าวตักบาตรซะบ้างนะฮะอย่ามัวแต่นอนตื่นสายรู้ไปถึงไหนอายไปถึงนั่นนะครับหยิบเอาสำนวนและก็วลีเด็ดของคุณลุงประสิทธิ์ชิมพลีนะครับคลื่น909เมื่อ40ปีที่ผ่านมานะฮะตอนเด็กๆต้องได้ยินคำนี้นะครับตื่นหรือยังตื่นแต่เช้าหุงข้าวตักบาตรซะบ้างชะน้องเอ้ยอย่ามัวแต่นอนตื่นสายรู้ไปถึงไหนอายไปถึงนั่นนะครับตื่นเช้านะครับได้อะไรดีๆมากกว่าที่คิดนะครับสูดอากาศบริสุทธิ์นะฮะมีเวลาทำอะไรมากมายส่วนท่านที่ตื่นสายนะครับก็อาจจะมีความจำเป็นนะครับบางครั้งบางทีทำงานดึกนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับแซวกันเล่นๆวันหนึ่งก็บอกว่านอนไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงนะครับจะได้ร่างกายที่สดชื่นกระปรี้กระเป๋านะครับกับเวลาตอนนี้8นาฬิกา10นาทีนะครับชื่นชอบบทเพลงไหนก็เหมือนเดิมนะครับส่งเข้ามาได้ที่0619640999หรือว่าทักแชททักไลน์กันเข้ามาได้นะครับพร้อมแล้วในการรับใช้คุณในการนำเสียงเพลงเก่าๆนะครับย้อนวันเวลาผ่านอดีตนะฮะเติมเต็มความสุขเล็กๆในหัวจิตหัวใจให้เรามีความกระชุ่มกระชวยกระชับกระเฉงกระปี้กระเป๋ามีแหงนะฮะทักทายไปยังพิธีกรภาคสนามของเราเลยครับพี่ปิ๊กพร้อมแล้วพี่ปิ๊กนะแต่ก็ยังปวดแคล้วอยู่นะครับพี่ปิ๊กบอกโอ้ยนะฮะต้องไปหาหมออีกรอบนะครับสู้ๆนะครับพี่ปิ๊กนะครับขอเพลงกำลังใจมาด้วยนะครับป้าต้อยหลักตื่นหรือยังป้าต้อยตื่นแล้วมั้งช่างเชิดนะครับน้องว่านไฟท่านพอ.ดาวิดพูดที่สายช่างเชิดนะครับและก็ทุกท่านนะครับที่ช่วยเป็นกระบอกเสียงในการแจ้งผลการรับฟังให้กับทีมงานของได้รับทราบพร้อมกับบรรดา FC ของเราทุกท่านนะครับทักทายคุณยายจอมคุณยายลำดวนบ้านโคกสาด้วยนะครับคิดถึงทุกคนเป็นพิเศษเลยนะครับร่วมกับผู้ใจดีของเราที่ให้การสนับสนุนรายการนะครับขอบคุณสำหรับร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างคุณหมอดำคุณหมอผู้ศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิ้นท่านนายกเทพกรสมุทรพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่ครับตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่สีสงครามคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่เสียเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมแห่งเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานคุณโอธนพัฒน์พีรธรรมบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดรายงานตัวครับพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์แห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเซนแห่งวรวุฒิโรงศพท่าแร่และร้านไก่ชนแก้วบอกความรู้สึกความปรารถนาดีไปอย่างทุกท่านทุกพื้นที่ครับผมใครที่อกหักบ่อยๆต้องฟังเพลงนี้นะครับและก็ก่อตั้งสมาคมกันสมาคม

ให้ไปเลยนะครับหัวใจดวงนี้ให้เธอนะครับแถมปอดย่อแงนะฮะอะไรต่างๆนานาให้เธอหมดเลยผลงานของพี่ดุลย์อภรพูนนะครับกับบทเพลงนี้เอาไปเลยให้ความสุขที่ดีๆกับแฟนๆรายการของเราทุกๆท่านนะครับ8:19 นนะครับอ่ะวันนี้ยังไงก็อย่าลืมนะครับไปให้กำลังใจน้องๆหนูๆยุวชนเยาวชนของเรานะครับในการแข่งขันกีฬานะครับเซตไม่ขึ้นขับครั้งที่4นะครับที่สนามบริเวณศาลามาติโน่ท่าแร่นะครับเราจะเริ่มในเวลา9:00 นด้วยกันนะครับมีผู้เข้าแข่งขันจากวัดต่างๆในเขตอัครราชสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงของเรานะครับมีทั้งวอลเลย์บอลนะครับแบดมินตันเซปักตะก้อบาสเกตบอลและก็ฟุตบอลนะครับไปให้กำลังใจกันหน่อยนะครับอย่างเมื่อวานเราก็มีความสุขกันนะครับน้องบิวภูริธรบุญสอนนะครับนักวิ่งลมกรด100เมตรคว้าแชมป์ชนะเลิศนะครับได้เหรียญทองและก็ทุบสถิติเอเชียนเกมด้วยนะครับเหรียญนี้เราไม่ได้มานานนะครับ40กว่าปีแล้วนะครับตั้งแต่ยุคคุณอนัทรัตนพลนะครับคุณสุชาติแจ่มสุขภาพ40กว่าปีตั้งแต่ผมเป็นเด็กเลยนะครับที่คนไทยเราไม่เคยได้เหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมนะครับเมื่อวานน้องบิวภูริพลก็ทำได้นะครับเพราะฉะนั้นกำลังใจจากคุณพ่อแม่ผู้ปกครองผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในการส่งเสริมลูกๆหลานๆเยาวชนในการเล่นกีฬานี้ก็สำคัญและก็จำเป็นนะครับแน่นะครับน้องๆหนูๆของเราอาจจะสร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัวให้กับตำบลให้กับจังหวัดและก็ประเทศชาติของเราในอนาคตก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีศิลปะนะครับ

สามารถพิเศษต่างๆในทางที่ดีนะครับก็ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ต้องให้การสนับสนุนน้องๆหนูๆเหล่านี้นะครับสนับสนุนทั้งปัจจัยต่างๆและกำลังใจนี่สำคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับวันนี้ไปให้กำลังใจลูกๆหลานๆกันได้ที่บริเวณศาลามาติโน่นะครับมีสนามต่างๆมากมายนะครับรอรับการแข่งขันของน้องๆหนูๆทั้งหลายกับกีฬาเซนไมเคิลครั้งที่4ครับป้าต้อยก็ทักมาแล้วนะครับป้าต้อยขอฟังเพลงตั้งใจมาหลอกของเดวิดนะครับประตูเสรีพัฒน์ก็ทักเข้ามาเหมือนกันนะฮะขอเรือรักกระดาษแล้วก็รักกันวันนี้ดีกว่าของชลินนันทนาคอนนะฮะปิ๊กปิ๊กสีสวัสดิ์ก็ขอฟังเพลงหนึ่งกำลังใจให้กับตนเองนะครับเพราะว่าวันนี้ต้องไปหาหมอนะครับแค่ยังไม่ยอมหายอ้าวสู้ๆนะครับปิ๊กปิ๊กนะครับใครที่เคยปวดฟันนี่คงจะเข้าอกเข้าใจดีนะครับว่ามันทรมานแค่ไหนนะฮะเอาใจช่วยพี่ปิ๊กหน่อยแล้วกันวันนี้นะครับแค่วนั้นสำคัญชะไหน แล้วก็มีหนุ่มภูพานนะฮะขอเพลงบูมแรงเข้ามาด้วยขอคุณเบิร์ดธงชัยไม่อินตายนะครับเพราะนั้นช่วงนี้เพลงไวจัดก่อนเลยเนาะหนุ่มภูพานบูมแรงคว่างไปอย่าลืมนะครับใส่หมวกกันน็อกนะครับเดี๋ยวมันย้อนมาโดนหัวเราโนนะ

พลงของลีโอพุทธนะครับไม่รับได้ง่ายนะครับฝากให้กับแฟนรายการของเราทุกท่านนะครับเพราะว่าแฟนรายการของเรา FM 104.5 ในช่วงของคิดถึงวานๆทั้งหล่อทั้งสวยนะฮะมองด้านซ้ายเหมือนพอลล่าด้านขวาเหมือนอรพันธ์พานทองในยุคสาวนะฮะผู้ชายก็หล่อระดับสมบัติเมธนีไม่มีใครเกินครึ่งของเราจริงๆนะครับแฟนรายการที่หล่อสวยใจดีนะฮะมีน้ำใจที่สุดในโลกต้องแฟนๆ FM 104.5 วิทยุมิสังทะเลหนองแสงนะฮะมอบเหรียญทองฝังเพชรให้เลยนะฮะวงเล็บถ้าผมมีตังค์นะนะครับกับเวลาตอนนี้8:29 นะครับขอบคุณเพื่อนอ้อด้วยนะครับบอกว่าวันนี้ไปทำบุญที่วัดหางโฮงมาแล้วก็จะแวะนะครับไปดูบ้านสวนที่หางโฮงนะครับฝากเพลงรักล้นใจให้กับพี่ยุ้ยภูเก็ตและก็เพื่อนๆท่านนักศึกษารุ่นหนึ่งทุกๆคนเลยนะครับวงเล็บเพื่อนอ้อบอกเปิด9 โมงเลยจ้าเดี๋ยวอ้อยังไม่เสร็จธุระนะครับขอบคุณเพื่อนอ้อด้วยนะครับคนสวยนะครับจากพันนาขอฟังเพลงละครเศร้าของพี่ต้อมเรนโบว์นะครับในขณะที่พี่ยุ้ยจากภูเก็ตก็ฝากเพลงอยากให้เป็นเช่นวันก่อนของพี่ต้อมเรนโบว์เหมือนกันนะครับมอบให้กับเพื่อนๆร่วมห้องซินโยแซฟนะครับเฮียแมนเฮียชาญป๋ายอดป๋าตองนะครับและน้องอ้อกระป๋องบุบด้วยนะฮะวงเล็บเหมือนกันพี่อ้อบอก9 โมงค่อยเปิดนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับพี่ยุ้ยครับเหมือนเป็นคนอื่นของพี่เบิร์ดธงชัยไม่ตายเลยครับจากคุณนกน้อยเมาเกษตรและก็คุณกีตาร์จากพังคว้างใต้ขอฟังเพลงคนขี้เหงาของคุณนีโน่นะครับได้เวลาอันเป็นมงคลและเลิกในการเปิดเพลงช้าแล้วนะครับเริ่มจากเพลงนี้นะครับพี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์ที่ปวดแข้งอย่างแรงตอนนี้นะครับบอกว่าถ้าไม่ได้ฟังเพลงพี่จะไม่ยอมไปหาหมอนะฮะ1กำลังใจคือเพลงที่พี่ปิ๊กขอเข้ามานะครับหายไวๆนะครับพี่ปิ๊กครับ1กำลังใจมอบให้กับพี่

0: วตึกพังถล่ม
1: ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

0: นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 นถึง 18:00 นรับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: เปิดแล้วร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีอาการกระดูกทับเส้นลุกก็โอยนั่งก็โอยเชิญตรงไปที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่เรามีหมอนวดประจำรับนวดแผนไทยโดยหมอนวดที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีนวดตามหลักสูตรตามคอร์สที่อบรมมาร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ติดกับถนนคู่ขนานเยื้องตลาดเก่าท่าแร่ใกล้กับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชคิวรถ2แถวท่าแร่สกลนครบริหารงานโดยหมอพรหมายเลขโทรศัพท์098178924 0654012028
2: โอเคคอนกรีตท่าแร่จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพดีได้มาตรฐานสำหรับคุณใช้ในงานก่อสร้างต่างๆถนนหนทางสร้างบ้านอาคารพาณิชย์หอพักเทพื้นเทลานโอเคคอนกรีตท่าแร่เราใช้ปูนอินทรีย์และควบคุมงานโดยวิศวกรโยธาโอเคคอนกรีตท่าแร่ตั้งอยู่ใกล้กันกับโรงเรียนท่าแร่ศึกษาบริหารงานโดยคุณเอกรินทร์พงพิษโทรศัพท์0887436844โอเคคอนกรีตท่าแร่เมื่อคุณไปใช้บริการแล้วคุณจะพบกับความประทับใจอย่างแน่นอน
1: ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ครับจากป้าต้อยนะครับคุณป้าผู้ใจดีขอฟังเพลงนี้ตั้งใจมาหลอกนะฮะตอนแรกก็จะมาหลอกเล่นๆนะฮะแต่ได้พอมาเจอเธอแล้วนะครับคานะฮะสวยเหลือเกินงามเหลือเกินด่าก็เก่ง คนเรามันเป็นไปได้หมดนะครับเก่งมาจากไหนก็แพ้ใจอย่างเธอนะครับจากเสือผู้หญิงกลายเป็นแมวเปอร์เซียเชื่องนี่แหละนะครับอิทธิพลของความรักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้รักใครก็อย่าไปหลอกกันเลยนะฮะไม่ใช่ผีไม่ใช่สางจะมาหลอกกันไม่ดีไม่ดีนะครับเราไม่ชอบให้ใครหลอกเราก็ต้องไม่เป็นหลอกใครนะครับ8นาฬิกา44นาทีนะครับในชั่วโมงแรกที่ถึงวันวานนะครับวันเสาร์ที่26กันยายน2569นะครับยังอยู่กับผมไก่พุทธิกรายตอนต่างพร้อมกับร้านพิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอพุทธศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอกอต้องที่พิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนรุดร่อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของพิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้กับคุณนะครับเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงนะครับจำหน่ายทั้งส่งและก็ปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬนะครับสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ครับขอบคุณท่านนายกเทพกรเสมอพิทักษ์และก็คุณนายเรือนนะครับแห่งอาไก่สดท่าแร่นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อาไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอนะครับไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงเครื่องครัวต่างๆนะครับใหม่สดเสมอคุณภาพดีตลอดทุกวันนะครับและท่านที่มีงานมีการนะครับอยากได้สินค้าในร้านนะครับโดยเฉพาะงานขาวดำนะครับต้องการใช้สินค้าในร้านก็มารับไปก่อนได้เลยแล้วค่อยเคลียร์กันทีหลังนะครับหมายเลขโทรศัพท์0883001367และก็0883126056นะครับเราเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาจนถึง18นาฬิกานะครับอ่ะไก่สดท่าแร่ขอบคุณนะครับตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรถเดียวทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวที่ตรอโอเคท่าแร่เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหมายเลขโทรศัพท์094-286-3535ครับขอบคุณนะครับคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานปูนดีมีคุณภาพสั่งได้ดังใจเทไว้ทุกที่คอนกรีตผสมเสร็จที่หลายงานก่อสร้างเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกหน้างานส่งไวราคาโดนใจใส่ใจทุกขั้นตอนปรึกษาหรือให้ประเมินงานกันก่อนได้นะครับที่086-444-1924ครับหัวใจมีให้แค่ขอบคุณนะครับเสียเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมคนใจดีมีน้ำใจแห่งเล็กเนื้อสดบ้านดอนชิงบานนะครับจำหน่ายเนื้อวัวสดๆเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงเนื้อย่างสันนอกสันในซี่โครงเครื่องในเนื้อขาลายและก็อื่นๆเนื้อดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่คุณพึงพอใจนะครับมีงานบุญงานบวชงานแต่งติดต่อได้เลยที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนชิงบานหมายเลขโทรศัพท์0808266165ครับขอบคุณนะครับพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์นะครับแห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับบริการนวดแผนไทยนวดเส้นนวดเอ็นนะครับท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นลุกนั่งเดินลำบากโปรดตรงมาหาเรานะครับมาลองดูแล้วกันนะครับว่าจะได้ผลไหมกับศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับเรามีหมอนวดประจำนะครับที่ผ่านการอบรมได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีคุณภาพนะครับอยู่ฝั่งเดียวกันกับคิวรถสองแถวท่าแร่นะครับติดถนนใหญ่ถนนสกลนครนครพนมนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0654012028กับศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ครับขอบคุณคุณโอธนวัฒน์พีรธรรมแห่งบริษัทอินโนโซลาร์พลัสจำกัดนะครับรับออกแบบโซลาร์เซลล์จำหน่ายติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกระบบนะครับระบบออนกริดออฟกริดไฮบริดนะครับระบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาร์เซลล์ชุดนอนหนาก็มีนะครับช่วยลดค่าไฟทั้งบ้านเรือนอาคารสำนักงานร้านกาแฟร้านมินิมาร์ทนะครับเพราะฉะนั้นมาช่วยๆกันนะครับลดพลังงานประหยัดค่าไฟกันเถอะนะครับหมายเลขโทรศัพท์0815369695ครับ
วรวุฒิโรงศพท่าแรกนะครับโดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายโรงศพแบบคริสงานฝีมือประณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณนะครับตั้งอยู่ชุมชนเฟื่องฟูหมู่ที่1ตำบลท่าแร่นะครับซอยข้างๆ 7-Eleven ถนนคนทำดาวตรงไปเรื่อยๆนะฮะห่างจากถนนใหญ่ก็ประมาณสักนะฮะ500เมตรนะครับอยู่ด้านซ้ายมือก่อนถึงท่าเรือนะครับหมายเลขโทรศัพท์087-219-9503วรวุฒิโรงศพท่าแร่นะครับพร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตครับและร้านไก่ชนแก้วนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการทานจิ้มจุ่มนะฮะบรรยากาศชิลๆสบายๆราคาสุดแสนประหยัดนะครับตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปข้างปั๊มปตท.ท่าแร่ทางร้านก็รับโครงการไทยช่วยไทยด้วยนะครับนี่คือผู้จัดดีของเรากับรายการคิดถึงวันวานนะครับป้าตู้เสรีพัฒน์นะครับกับบทเพลงที่ขอนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้ยังไม่ได้ฟังเลยนะครับรักกันวันนี้ดีกว่านะครับผมเลือกเวอร์ชันของพี่ปุ้มอรวรรณเย็นปุณสุขจากสาวสาวให้นะครับเพราะว่าต้นฉบับของคุณชนินนันทนากรนี่ผมหาไม่เจอนะครับป้าตู้นะครับฟังเวอร์ชันของพี่ปุ้มก่อนแล้วกันนะครับรักกันวันนี้ดีกว่าครับ

โอ้โหเพลงนี้ความหมายดีมากๆเลยนะครับรักกันวันนี้ดีกว่านะครับจะทะเลาะกันไปทำไมนะฮะนิดๆหน่อยๆต้องให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าไม่แน่ว่าวันนี้เราอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเป็นความสุขสำหรับทุกท่านนะครับบทเพลงจากปัตตุเสรีภาพทองตังที่ฝากเพลงนี้เข้ามานะครับเราจะปิดเพลงด้วยผลงานเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนะครับบทเพลงนี้เหมือนเป็นคนอื่นนะครับใครขอเข้ามาเอ่ยเพลงนี้นะครับเหมือนเป็นคนอื่นพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนะฮะจากคุณนกน้อยมอเกษตรนะครับขอฟังเพลงนี้อ่ะแล้วก็พักสักครู่นะครับชั่วโมงหน้ามาฟังกันต่อในช่วงที่2กับคิดถึงหวานๆครับ

0: ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน
1: ปู่ยอดกลการท่าแร่บริการรับเคาะพ่นสีซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างทุกชนิดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมีรถยกไว้คอยบริการคุณตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศปู่ยอดกลการท่าแร่รับเคลมงานประกันภัยรถยนต์ทุกบริษัทมีห้องอบสีรถที่ได้มาตรฐานไว้คอยบริการคุณปู่ยอดกลการเรามีช่างผู้ชำนาญงานเพาะบ่มประสบการณ์และฝีมือมามากกว่า10ปีที่พร้อมจะดูแลรถของคุณอย่างเต็มที่สุดจิตใจปู่ยอดกลการท่าแร่ตั้งอยู่ถนนท่าแร่ศรีสงครามโดยป๋ายอดหมายเลขโทรศัพท์0846833407

0: นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดี
1: ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
2: 089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์และบทอ่านที่หนึ่งนั้นหนังสือปัญญาจารย์พูดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้ที่สุดต้องรู้ไว้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่เรากระทำดังนั้นเราต้องระลึกถึงพระเจ้าพระผู้สร้างของเราขณะที่เรายังอยู่ในเยาว์วัยจนถึงปัจจุบันนี้แม้ร่างกายของเราจะเปลี่ยนไปทุกวันแต่ให้ดำรงชีวิตให้มีความหมายคือเดินไปกับพระผู้เป็นเจ้าซึ่งพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมมือของคนทั้งหลายแต่บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจในพระวาจาของพระองค์จึงทำเฉยไปความจริงเมื่อพระองค์พูด3ครั้งครั้งแรกครั้งที่2เนี่ยก็มีปฏิกิริยานิดหน่อยแต่ตอนหลังมาก็เฉยๆอ่ะเมื่อพระเยซูเจ้ามาในโลกพระองค์มีเป้าหมายเดียวก็คือไถ่มนุษย์ที่สูญเสียความเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่อาดัมและเอวาให้กลับมาเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าเสียใหม่เพราะลำพังมนุษย์แล้วเขาไม่สามารถไถ่ตนเองได้เลยพระองค์ยอมเสียเปรียบยอมรับการทรมานและความตายเพื่อมาพวกเราทุกคนขณะนั้นก็ดีปัจจุบันนี้หลายคนยังไม่รู้เลยว่าพวกเขาได้รับการไถ่ให้รอดด้วยพระโลหิตของพระองค์ที่ราคาแพงที่สุดเพื่อทำให้เราเป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นพี่น้องกันข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปที่พวกลูกยังตรึงความเข็ญพระองค์อยู่ในโลกด้วยการทำลายซึ่งกันและกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร
2: ์ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ในช่วงเพลงสหประชาชาตินะฮะเมื่อวานฟังเพลงเมื่อวานเปิดเพลงญี่ปุ่นหรือเพลงจีนลืมแล้วนะฮะแต่วันนี้เปิดเพลงฝรั่งนะครับทั้งสองเพลงเป็นเพลงดังระดับโลกเลยนะครับหลายๆท่านก็คงจะคุ้นเคยกันดีนะครับเพลงแรก Flying Hewitting นะครับจากริชาร์ดมาร์กนะฮะโด่งดังในปี1989หรือว่า2532นะครับใครที่จำได้ก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณานะฮะเครื่องดื่มชนิดหนึ่งนะฮะนะฮะอุ้ยขึ้นต้นด้วยชู C นะฮะลงท้ายด้วยตัว S นะฮะดังมากสมัยก่อนยังไม่มีการห้ามโฆษณาเรื่องแอลกอฮอล์นะครับโด่งดังมากเลยริชาร์ดมาร์กกับเพลง Right Here Waiting นะครับส่วนเพลงนี้นะครับ Scorpions นะครับศิลปินระดับโลกชาวเยอรมันนะครับ Wind of Change นะครับโด่งดังในปี1991หรือว่า2534นะครับดังใกล้ๆกันเลยสำหรับ2เพลงนี้มาเป็นความสุขสำหรับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการของเราอยากฟังเพลงต่างประเทศก็หลัง9โมงในชั่วโมงที่2นะครับเราจะจัดให้เวลาประมาณ2เพลงเป็นอย่างน้อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ยังคงติดตามรับฟังและให้เกียรติรับฟังรายการนี้นะครับคิดถึงวันๆโดยการสนับสนุนจากร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับจะขอเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอพุทธศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมท่านนายกเทพกรสมุทรพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่ตระอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่ครับเสียเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมแห่งเล็กเนื้อสดบ้านดอนชิงบานคุณโอธนภัทรพีรธรรมแห่งบริษัทอินโนโซลพลัสจำกัดครับพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์นะครับแห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่คุณช่วยวรวุฒิอินทิเสนแห่งวรวุฒิโรงศพท่าแร่และร้านไก่ชนแก้วนะครับขอบคุณเพื่อนอ้อนะครับคุณสสิธรนะฮะไปทำบุญที่วัดหางโฮงนะฮะแล้วก็แวะดูบ้านสวนที่นั่นขากลับเลยแวะมานะฮะให้ข้าวต้มมัดนะครับมาให้ผมรับประทานนะครับกล่องใหญ่ด้วยกันขอบคุณมากนะครับอร่อยมากเลยนะครับเพื่อนอ้อฟาดไปแล้ว3 กับบทเพลงที่คุณอ้อขอเข้ามานะครับรักล้นใจของพี่ปั่นไพบูลย์เกียรติเขียวแก้วนะครับบอกว่าฟังหลัง9โมงนะฮะมาไปกับพี่อ้อพี่ยุ้ยภูเก็ตนะครับมาไปกับเฮียชาญเฮียแมนและก็เพื่อนๆทั้งหลายหนุ่มเซมิหนุ่มตาคมนะครับและก็เพื่อนๆท่านนักศึกษารุ่นที่1ทุกๆคนเลยนะครับผลงานของพี่ปั่นไคบูลเกียรติเขียวแก้วคนรักล้นใจคือบทเพลงที่คุณอ้อขอเข้ามาครับ

เปล่าก็ไม่รู้นะครับดูแต่ว่าเพลงนี้ขอเข้ามาจากคุณกีตาร์ปังคว้างใต้นะครับผลงานของคุณนีโน่เมธนีบูรณสิรินะครับศิลปินอารมณ์ดีแต่ในความอารมณ์ดีของเขาก็มีความเหงาแฝงอยู่นะครับมันก็เป็นกันทุกคนนั่นแหละนะฮะความเหงาความเศร้าความเจ็บปวดความทุกข์ใจไม่มีใครหนีพ้นนะครับอยู่ที่ว่าใครจะควบคุมมันได้แค่ไหนนะครับสองผลงานเพลงที่คุณฝากเข้ามานะครับขอบคุณนะครับสำหรับคุณสายลมรักแนะนำบทเพลงเจ็บแล้วจำของพี่ออสคิริบูลเข้ามานะครับคุณออสสกลนครขอฟังเพลงเพราะเธอหรือเปล่าของ The Innocent เพลงลืมไม่ลงของพี่แหวนทิติมาสุตสุนทรนะครับจากคุณออนบ้านบ่นมาศนะครับหนุ่มสกลคนโก้ฝากเพลงแก้วตาของวงเพื่อนนะครับคุณบุ๋มพลนะแก้วอยากฟังเพลงฉากสุดท้ายของคุณเอพันธิตาเสวตาใสนะครับรุ่นพี่สิทธิ์เก่าสยดแซบรุ่น08นะครับขอฟังเพลงอะไรก็ได้เก่าๆของวงอินทนินนะครับเดี๋ยวผมเลือกให้นะครับแล้วก็มีเพลงฝากรักนะครับจากคุณหนูเล็กนะฮะฝากรักนี่ของ The Innocent เหมือนกันโอเคฮะแต่ไปฟังเพลงจากพี่ยุ้ยภูเก็ตก่อนนะครับพี่ยุ้ยบอกว่าขอฟังตอนประมาณ9โมงกว่าๆตอนนี้มันก็9โมงกว่าๆแล้วนะครับ9โมง22พี่ยุ้ยคงจะนะฮะตื่นขึ้นมาแล้วก็สวยเหมือนเดิมนะครับเป็นคนที่มีพรสวรรค์นะครับตื่นปุ๊บสวยปั๊บนะฮะปู้ต้องไปขอเคล็ดลับจากพี่ยุ้ยซะแล้วนะครับทำยังไงนะครับตื่นปุ๊บถึงสวยปั๊บพี่ยุ้ยบอกว่าฝากเพลงอยากให้เป็นเช่นวันก่อนคือพี่ต้อมเรนโบว์นะครับให้กับเพื่อนๆร่วมห้องสัญญาแซฟทุกคนเลยนะครับพิเศษสุดสำหรับเฮียแมนเฮียชาญป๋ายอดนะครับป๋าต๋องและน้องอ้อกระป๋องบุบด้วยนะฮะอ่ะจัดเลยแล้วกันนะครับพี่ยุ้ยสวยตื่นปุ๊บสวยปั๊บอยากให้เป็นเช่นวันก่อนครับ

บูรณ์นะครับเจ็บแล้วจำแนะนำเข้ามาจากคุณสายลมรักนะครับฟังเพลงพี่ออสฟังเพลงพี่ต้อมนะฮะก็ผมส่วนตัวนะฮะชอบเหลือเกินทั้งสองท่านนะฮะเป็นไอดอลเป็นต้นฉบับที่ผมนะฮะพยายามร้องให้ดีนะฮะไม่ต้องถึงครึ่งท่านหรอกนะฮะแค่เสี้ยวนึงของพี่ออสเสี้ยวนึงของพี่ต้อมผมก็ชื่นใจแล้วนะครับคิดถึงอดีตเหลือเกินนะครับนี่คือความสุขเล็กๆนะครับในการย้อนไปถึงอดีตนะครับนะครับเป็นความสุขเป็นความทรงจำนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็อย่าลืมนะครับรายการนี้คิดถึงวันๆพร้อมพาคุณไปอยู่ตรงนั้นนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 8:00 นถึง 10:00 น FM 104.5 วิทยุมิสังท่าได้นองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงนะครับตอนนี้ 9:31 นแล้วนะครับยังไงอย่าลืมนะครับเชิญชวนทุกท่านนะฮะไปให้กำลังใจกับลูกๆหลานๆนะครับในมหากรรมกีฬานะครับเซนต์ไมเคิลครับครั้งที่4นะครับบริเวณสนามกีฬาศาลามาติโน่นะครับหน้าวัดท่าแร่นะครับเริ่มแข่งขันกันแล้วนะครับมีตั้งแต่วอลเลย์บอลนะครับแบดมินตันเซปัตตะก้อบาสเกตบอลแล้วก็ฟุตบอลนะครับส่วนผมก็จะจัดนะครับฟุตบอลประชาชน7คนนะครับท่าแร่ครับครั้งที่21นะครับในวันเสาร์ที่3และก็อาทิตย์ที่4ตุลาคมนะครับสัปดาห์หน้านะฮะที่สนามเซนต์โลเรนซ์ทาแร่นะครับถ้าที่ชอบฟุตบอลก็เชิญมาดูกันได้นะครับจัดมา21ปีแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา 8:00 นนะครับประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าสำหรับคอฟุตบอลทั้งหลายนะครับ

ผลงานของพี่แหวนทิติมาสุตสุนทรนะครับเพลงลืมไม่ลงจากคุณออนบ้านบ่นมาดเป็นผู้ขอเข้ามาครับขอบคุณนะครับร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนรุดร่อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้กับคุณนะครับเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงนะครับจำหน่ายทั้งส่งและก็ปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬนะครับสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับขอบคุณนะครับอาไก่สดท่าแร่นะครับสำหรับท่านนายกเทพกรสมบูรณ์พิทักษ์และก็คุณนายเรือนนะครับนึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อาไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอนะครับไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงเครื่องปัวต่างๆใหม่สดเสมอในทุกๆวันนะครับและท่านที่จัดงานจัดการโดยเฉพาะงานขาวดำต้องการสินค้าในร้านของเราไปใช้ก็มารับไปก่อนได้เลยแล้วค่อยเคลียร์กันทีหลังนะครับหมายเลขโทรศัพท์0883001367และก็0883126056นะครับเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4 นาฬิกาจนถึง18 นาฬิกาสำหรับอาไก่สดท่าแร่ครับขอบคุณนะครับตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีนะครับประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรถเดียวทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวที่ตรอโอเคท่าแร่เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ8 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาหมายเลขโทรศัพท์0942863535ครับขอบคุณคุณเอกรินพงพีแทงคอนกรีตท่าแร่นะครับผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงนะครับเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานคุณดีมีคุณภาพสั่งได้ดังใจเทไวทุกที่นะครับคอนกรีตผสมเสร็จที่หลายงานก่อสร้างเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกหน้างานส่งไวราคาโดนใจใส่ใจทุกขั้นตอนปรึกษาหรือให้ประเมินงานกันก่อนได้นะครับที่0864441924ครับขอบคุณนะครับเสียเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับแห่งเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานจำหน่ายเนื้อวัวสดๆนะครับเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงนะครับเนื้อย่างสัตว์นอกสัตว์ในซี่โครงเครื่องในเนื้อขาลันและก็อื่นๆเนื้อดีมีคุณภาพนะครับสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่คุณพึงพอใจนะครับมีงานบุญงานบวชงานแต่งติดต่อได้เลยที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับ0808266165ครับขอบคุณบริษัทอินโนโซลาร์พลัสจำกัดคุณโอธนภัทรพีรธรรมนะครับรับออกแบบโซลาร์เซลล์จำหน่ายติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกระบบนะครับระบบออนกริดออฟกริดระบบไฮบริดนะครับระบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาร์เซลล์ชุดนอนนาก็มีนะครับมาช่วยการประหยัดไฟลดค่าไฟกันเถอะนะครับเพื่อกระเป๋าในบ้านของคุณจะได้นะฮะตุงๆอยู่ครบนะครับช่วยลดค่าไฟนะครับทั้งอาคารบ้านเรือนอาคารสำนักงานนะครับร้านกาแฟร้านมินิมาร์ทนะครับมาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์กันเถอะนะครับ0815369695สอบถามหรือว่าปรึกษาหารือกันได้ครับขอบคุณพี่หมวยร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับบริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นนะครับท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นลุกนั่งเดินลำบากโปรดตรงมาหาเราที่ศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับมาแล้วไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับสอบถามหรือว่าโทรมาจองคิวกันได้ที่065-401-2028นะครับอยู่ฝั่งเดียวกันกับคิวรถสองแถวท่าแร่นะครับติดถนนใหญ่ถนนสกลนครนครพนมครับขอบคุณนะครับผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนแห่งวรวุฒิโรงศพท่าแร่ผู้ผลิตและจำหน่ายโรงศพแบบคริสนะครับงานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณนะครับตั้งอยู่ชุมชนเฟื่องฟูหมู่ที่1ตำบลท่าแร่นะครับข้างซอย 7-Eleven ถนนคนทำดาวตรงไปเรื่อยๆอยู่ด้านซ้ายมือก่อนถึงท่าเรือนะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ที่0872199503วรวุฒิโรงศพท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตครับและร้านไก่ชนแก้วนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบการทานจิ้มจุ่มในราคาสุดประหยัดประทับใจและก็น้ำจิ้มสุดพิเศษนะครับก็แวะได้ในทุกเย็นนะครับที่ไก่ชนแก้วติดกับปั๊มปตท.ท่าแร่นะครับร้านของเรารับโครงการไทยช่วยไทยด้วยครับนี่คือผู้ช่วยดีของเรากับคิดถึงหวานๆนะครับไปฟังเพลงที่พี่สัญญาแซบรุ่น08ขอเข้ามานะครับให้ผมเลือกเพลงอะไรก็ได้ของวงอินทนินนะครับผมเลือกเพลงนี้แล้วกันผลงานของพี่ป๋องอินทนินนะครับรอคอยครับ

ให้นะครับดิออฟติกนะครับเสียงร้องของพี่โอออฟติกคุณธนาสิริจันทร์สว่างนะครับกับเพลงรักระทมนะครับวงอินทนินนี่เป็นศิลปินวงแรกของค่าย RS Sound นะครับหรือว่า RS Promotion นะครับ RS ก็คือนะครับเมื่อก่อนทำธุรกิจแผ่นเสียงและก็ตู้เพลงนะครับในนามโรสซาวด์และก็วงอินทนินเป็นศิลปินวงแรกนะครับจากนั้นก็มีพวก The Optic นะฮะ Six Sense นะฮะรีบูนฟรุตตี้บรันดี้นะฮะตามมาแล้วก็ค่อยเติบโตเป็น RS Promotion นะครับเวลาก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับขอขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับทุกๆท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับเราจะทิ้งท้ายด้วย2ผลงานเพลงที่นะครับขอเข้ามานะครับน่าจะจบพอดีจากหนุ่มสกลคนโก้ขอเพลงแก้วตาของวงเพื่อนนะครับแล้วก็น้องบุ๋มจากคนนาแก้วนะครับเพลงฉากสุดท้ายนะฮะของคุณเอพนิดาเสวตาใสนะครับเจอกันอีกครั้งวันจันทร์อุ้ยวันจันทร์ผมไปขอนแก่นนะครับกลับมาไม่ทันแน่นอนน่าจะเป็นวันอังคารนะครับก่อนจากกันนะครับขอฝากข้อคิดสะกิดใจจากพระคุณเจ้าปู่พระคุณเจ้าจำเนียนสันติสุขนิรันดร์มาฝากกันนะครับข้อคิดวันนี้ก็คือคุณต้องรักตนเองเพราะคนอื่นจะรักคุณมากแค่ไหนก็ไม่พอกับที่วิญญาณของคุณเรียกร้องจากคุณนะครับวันนี้ผมไก่บุรีกายทองตังต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอพระผู้เป็นเจ้าอวยพรและคุ้มครองทุกท่านที่มีแต่ความสุขความเจริญนะครับพบกันอีกครั้งโอกาสหน้านะครับวันอังคารนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์และบทอ่านที่หนึ่งนั้นหนังสือปัญญาจารย์พูดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้ที่สุดต้องรู้ไว้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่เรากระทำดังนั้นเราต้องระลึกถึงพระเจ้าพระผู้สร้างของเราขณะที่เรายังอยู่ในเยาว์วัยและจนถึงปัจจุบันนี้แม้ร่างกายของเราจะเปลี่ยนไปทุกวันแต่ให้ดำรงชีวิตให้มีความหมายคือเดินไปกับพระผู้เป็นเจ้าซึ่งพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมือของคนทั้งหลายแต่บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจในพระวาจาของพระองค์จึงทำเฉยไปความจริงเมื่อพระองค์พูดสามครั้งครั้งแรกครั้งที่สองเนี่ยก็มีปฏิกิริยานิดหน่อยแต่ตอนหลังมาก็เฉยเฉยเมื่อพระเยซูเจ้ามาในโลกพระองค์มีเป้าหมายเดียวก็คือไถ่มนุษย์ที่สูญเสียความเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่อาดัมและเอวาให้กลับมาเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าเสียใหม่เพราะลำพังมนุษย์แล้วเขาไม่สามารถไถ่ตนเองได้เลยพระองค์ยอมเสียเปรียบยอมรับการทรมานและความตายเพื่อมาพวกเราทุกคนขณะนั้นก็ดีปัจจุบันนี้หลายคนยังไม่รู้เลยว่าพวกเขาได้รับการไถ่ให้รอดด้วยพระดลิตของพระองค์ที่ราคาแพงที่สุดเพื่อทำให้เราเป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นพี่น้องกันข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปที่พวกลูกยังตรึงความเขนพระองค์อยู่ในโลกด้วยการทำลายซึ่งกันและกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: มังกาย

สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมต้อยสมจิตนะครับมังกายขอนำเข้าสู่รายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงครับประจำวันเสาร์ที่6เดือนกันยายนพ.ศ. 2569นะครับวันนี้มาพร้อมครับคุณแม่ลำไพนะครับสีทองกับบทเพลงวิญญาณเหงาบุญเข้าซากนะครับเมื่อวานนี้พี่น้องเฮ็ดบุญเข้าซากนะครับห่อนะครับข้าวต้มนะครับเฮ็ดบุญเฮ็ดทานมื้อนี้วันพระนะครับตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพ.ศ. 2569นะครับฉะนั้นแล้วนะครับก็บ่ได้มอบเพลงให้พี่น้องทางแต่เฮาเจ้าข่อยนะครับที่ฟังรายการอยู่เด้อพี่น้องเด้อนะครับวิญญาณเหงาบุญเข้าซากนะครับฝากลงทางเงินเอ้ยแจ๋วอยู่ทางหมู่3ชุมชนสามัคคีเด้อนะครับมาขนาดเพลงเกี่ยวกับวิญญาณแม่นี่นะครับถ้าเอาบุญเอาทานกับแต่เฮาเจ้าข่อยนะครับเฮ็ดบุญหานะครับแล้วก็ฝากให้พี่น้องคู่มองคู่แจคือเว้าหั่นล่ะเนาะพี่น้องเนาะครับรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงกับพ่อๆกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่วันจันทร์ฮอดวันเสาร์เด้อพี่น้องเด้อวันอาทิตย์หยุดนะครับเข้าวัดเข้าว่านะครับวันพระเจ้าอย่าลืมฉลองเป็นวันศักดิ์สิทธิ์นี่เป็นความเชื่อความศรัทธาของพี่น้องทางคริสตชนนะครับหรือว่าพี่น้องทางพุทธศาสนาของแต่เฮาก็ไปเฮ็ดบุญเฮ็ดทานเนาะพี่น้องเนาะฟังเทศฟังธรรมนะครับรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงนะครับได้รับความไว้วางใจนะครับจากอะไก่สดอะไก่สดตลาดเก่าบ้านท่าแร่นะครับโดยคุณเทพากรสมุพิทักษ์นายกเทศมนตรีตำบลมงทองท่าแร่พร้อมกับเจเรือนนะครับเป็นผู้บริหารจัดการครับอู่ช่างเอกนะครับบ้านท่าแร่ครับให้การบริการในเรื่องของการส่อมบำรุงนะครับเครื่องยนต์และก็เฮ็ดน้ำสีรถยนต์จำหน่ายอะไรทั้งเก่าและใหม่นะครับอู่ช่างเอกบ้านท่าแร่ครับวรวุฒินะครับโรงศพนะครับบ้านท่าแร่หมู่1ชุมชนเฟื่องฟูอยู่หม่องละถนนคนเฮ็ดน้ำดาวนะครับก็ผลิตและจำหน่ายโรงศพแบบคริสต์มีแบบสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมนะครับเกิดแก่เจ็บตายอยากได้หีบศพไปที่วรวุฒิโรงศพบ้านท่าแร่เด้อพี่น้องเด้อนิวเจริญการแว่นท่าแร่ครับและดูมอไฟให้การบริการตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับนิวเจริญการแว่นท่าแร่และสาขาดงมอไฟบริหารงานโดยคุณหนุ่มคุณดาวนะครับร้านท่าแร่ยานยนต์นะครับให้การบริการส่อมเครื่องรถมอเตอร์ไซค์เครื่องรถสามล้อเครื่องมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอย่างนอกอย่างในก็มีแบตเตอรี่ก็ได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังรับประเมินรถมอเตอร์ไซค์ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับก็มีพี่น้องนำรถมาวอชเป็น PCX PCX หรือว่าสิเป็นในเรื่องของรถ Honda Wave 125 110 120หมู่นี้นะครับมาหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุแล้วร้อยเวรออกสถานที่เกิดเหตุพูดคุยกันแล้วช่างไปประเมินให้ก็ได้รับความไว้วางใจนะครับมานะครับส่งมาแปลงได้อะไรแท้แน่นอนครับ Honda Yamaha มูนี่นะครับ Kawasaki Kawasaki มูนี่สั่งจากศูนย์แท้แน่นอนจากช่างตองนอนน้อยนะครับและก็ยังให้การบริการล้างอัดฉีดด้วยโฟมพร้อมส่วนล้อพ่วงข้างหรือว่าซาเล้งมาฮอดเด้อไปเอาอยู่ผู้อยู่บนครับพี่น้องเลยมาได้2มือล่ะพี่น้องที่สั่งไว้ก็ไปนะครับติดต่อสอบถามได้ขอบคุณพี่น้องที่สอบถามมาเด้อนะครับรอพ่วงข้างนะครับอู่โรงกึ่งนัตพงศ์การช่างนะครับหมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครให้การบริการซ่อมบำรุงเครื่องรถยนต์ทั่วไปนะครับยังเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเครื่องคัสตอมพร้อมและจำหน่ายแบตเตอรี่ทุกยี่ห้อนำมีเครื่องมืออันทันสมัยคือเครื่อง CNC งานกัดงานเจาะนะครับต้องอู่โรงกึ่งนัตพงศ์การช่างหมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับอยู่ที่ถนนสายนครพนมเข้ามาทางท่าแร่หนองบัวทองนี่ครับฉะนั้นก็
ไปให้การบริการได้ลั่งท่าแร่รับสร้างบ้านครับตอนนี้กำลังสร้างหอพักนะครับทั้งหมดกับ8ยูนิคนะครับ2สั้นฉะนั้นก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้พี่น้องไทยอยากติดต่อให้ดำเนินการสร้างต่อเติมงานรีโนเวทหมู่นี้นะครับกับช่างลั่งท่าแร่เด้อพี่น้องเด้อห้างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่รับนะครับซื้อขายทองคำราคายุติธรรมครับพี่น้องบ่เป็นสร้อยแหวนนาฬิกาสร้อยคอมูนี่นะครับไปที่ห้างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่เด้อพี่น้องเด้อโดยเฮเนงเจปุกนะครับเป็นผู้บริหารจัดการที่อยู่ที่คิโลสองแถวสายท่าแร่สิเขาสะกดนี่ครับร้านโชคสุริยาและโชคลังคาเล็กเมเทซิตผลิตและจำหน่ายลงศพแบบคริสครับพี่น้องนะครับวันนี้ขออภัยครับร้านโชคสุริยานี่เพิ่นผลิตและจำหน่ายในเรื่องของนะครับแผ่นราคาเล็กนะครับอุปกรณ์การก่อสร้างเล็กกล่องเล็กตัวซีสีทาเงินสีทาซานนะครับและกระดำยาเลซินนะครับพร้อมเลยพี่น้องเด้อนะครับร้านโชคสุริยาและโชคลังคาเล็กเมเทซิสนะครับอยู่ตรงข้ามกับสนามฟุตบอลเส้นโรแลนด์ตำบลตะแร่โดยเซียเอเซียใหญ่จัดสปอร์ตนะครับเป็นผู้บริหารจัดการนะครับบอกว่าจะเป็นทางอู่ซ่อมรถยนต์วอรุ่งเรืองการช่างเฮียวุฒิมูซีบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครให้การบริการซ่อมนะครับเครื่องรถยนต์ทุกประเภทกระบอกกระบะ4ล้อเล็ก6ล้อใหญ่ต่อเติมมูนี่นะครับเอ็ดหัวกอกหัวเก๋งใหม่นะครับไปที่วรวุฒินะครับวรเรืองการช่างครับพี่น้องเอ๋ยหรือว่าเฮียวุฒินะครับพี่น้องไทยอยากอัดสายไฮดรอลิกก็มีให้การบริการเด้อรีแมปนะครับเครื่องยนต์เอาข้อมูลเก่าคืนก็ได้ที่วอลรุ่งเรืองการช่างนะครับของเฮียวุฒินะครับวสิยวุฒินะครับอู่วอลรุ่งเรืองการช่างมูซีบ้านหนองบัวทองครับและก็ลืมบ่ได้ครับพี่น้องเลยอำนวยทรัพย์ให้การบริการด้านการซื้อการขายรถยนต์มือ2นะครับรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดไฟแนนซ์ยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินปรึกษาเฮาได้นะครับไปที่ Facebook หจก. อำนวยทรัพย์2014นะครับไปห้างฮวงก็ได้เด้อไปทางอากาศอำนวยก็ดีนะครับไปทางพังโคนหน้าค่ายกิจก็มีและสาขาน้องใหม่อยู่บ้านประโคนนี่ครับติดถนนสายทะเลสิตงคามนี่ครับใกล้หมู่ใดเข้าให้การบริการมองหันเด้อพี่น้องเด้อมาฟังเพลงต่อครับพี่น้องเอ้ยมาฟังผลงานเพลงที่นะครับพี่น้องแนะนำเขามาก็คือป้าต้อยครับที่ข้างค่าเอาไว้ลายมือเลยล่ะเมื่อไรจะพอฝากทุกเสียงทุกสายนะครับที่ฟังรายการอยู่นะครับ

0: เจนนะครับเป็นผู้ร้องเอาไว้ครับนะครับต้องสู้ถึงจะชนะนะครับขอบคุณทางยายตุนะครับเป็นข้อความเก่าขอเข้ามาที่ยังค้างคาเอาไว้เพียงเดียวนะประตูเนาะฝากลงคือเก่าเด้อให้กับสวนะครับทุกหมู่ที่ถ่าฟังอยู่นะครับและก็เป็นต้นพี่น้องทางบ้านพนาวันพี่น้องทางวนาสามัคคีนะครับทางบ้านพนาวันนะครับเดือนหน้าได้เนาะพี่น้องก็จะได้ร่วมชื่นชมยินดีกับสังฆานุกรนะครับที่ได้บวชเป็นพระสงฆ์ซึ่งเป็นลูกวัดนะครับทางวัดภูเขากระแมวัดป่าพนาวันนะครับจะเข้าพิธีบวชนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีนำเด้อพี่น้องไทยบ้านพนาวันของไทยเฮานะครับจะได้มีพระสงฆ์นะครับมาเผยแพร่พระศาสนาจักรไทยเฮานะครับเพราะฉะนั้นแล้วประกาศทางอัครสังฆมณฑลทะเลหนองแสงเรื่องอนุมัติการบวชเป็นพระสงฆ์ด้วยนะครับทางพระอัครนะครับสังฆราชโอ้เดี๋ยวขออภัยครับมีสายนี่โทรเข้ามาครับสวัสดีครับผมนายสังเส
1: ธครับ
0: ครับว่าจะได้ให้
1: อ
0: ัน
1: เดลันสอบตอนน้ำมาเห็ดเรียกน้ำในสอท่อนี
0: ่ครับครับว่าพระเจ้าครับ
1: ยังว่าเลยไหมคือเก้า
0: คือเก้าเนาะ
1: เก้าม
0: ักเพิ่งครับผู้พิฮัลโหลฮัลโหล
1: ขอเพลง
0: ครับซื้อเพลงเอาเพลงขึ้นกับโอ้ขึ้นโอ้ฝากครับผมเอาสังเสริฐเดี๋ยวว่ามึงมันต้องสังเสริฐ
1: สังเสริฐกับคอเพลงอันนั้นสอท้อ
0: ครับเพลงยังครับฟังอยู่ครับ
1: นูมิเตอร์แน่แล้วก็นูมิเตอร์ก็เปิดรถ
0: ครับครับครับครับครับครับ
1: เอาแล้วเอาคิมมาส่งซองตะลับไปเด้อ
0: โอ้ครับครับครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับครับผมครับครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ดีครับดีครับ
0: นายสังเสธวันนี้ออนแอร์ได้ที่จังหวะออนแอร์พอดีเออนะครับเอามาฝากข่าวประชาสัมพันธ์เนาะสักก่อนพี่น้องเลยทางบันเดนฟาติมานี่ก็คือทางอัครสังฆมณฑลนะครับทะเลหนองแสงเรื่องอนุมัติการบวชเป็นพระสงฆ์นะครับด้วยทางอัครสังฆมณฑลทะเลหนองแสงได้พิจารณานะครับอนุมัตินะครับให้สังฆานุกรย้อนนะครับสิทธิศักดิ์นะครับบุญเชิดนะครับสัตบุรุษวัดแม่พระภูเขากระแมวัดป่าบ้านป่าพนาวันนะครับก็ถือว่าอยู่ในสังกัดของอัครสังฆมณฑลทะเลหนองแสงนะครับเป็นพระสงฆ์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2026ณบ้านเนนฟาติมาท่าแร่นะครับฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องสัตบุรุษนะครับโทมิสังของที่เฮานะครับก็จะได้มาแสดงความชื่นชมยินดีพร้อมกับการเฉลิมฉลองบ้านเนนฟาติมาของที่เฮาพร้อมนะครับทางนะครับพระอัครสังฆราชอันตุลวิรเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลทะเลหนองแสงนะครับผมมีความยินดีขอเชิญชวนต้องร่วมนะครับพิธีบวชดังกล่าวพร้อมกับเฉลิมฉลองบ้านเนนของที่เฮานะครับในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2026ณบ้านเนนฟาติมาท่าแร่เด้อพี่น้องเด้อโดยคุณพ่อยอนอดิพงศ์นะครับแสนสุริวงศ์นะครับเลขาธิการอัครสังฆมณฑลทะเลหนองแสงนะครับผู้นะครับเป็นเลขานะครับก็เพราะฉะนั้นก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องทางบ้านพนาวันเด้อเห็นญาติพี่น้องกำลังเตรียมงานโอ้อย่างขมักขม้นครับว่าจะเป็นของชำร่วยเมื่อถึงงานบวชนี่มันเป็นงานที่โอ้น่าชื่นชมยินดีได้พี่น้องเลยนะครับพี่น้องอยู่ใส่ก็ต้องมานะครับ ก็แม้กระทั่งอยู่ต่างประเทศก็เดินทางมาได้ก็เห็นพี่น้องไทยบ้านพนาวันเฮามาได้เพื่อจะได้เชื่อมต่อกับงานฉลองวันนี้แล้วกับมื้อนี้ก็บวชพระสงฆ์แล้วก็สิต่อในเรื่องของการสวดนะครับแม่พระไปนำสายประคำศักดิ์สิทธิ์ไปนำแล้วก็ต่อด้วยวันระลึกถึงผู้ล่วงลับมันก็บ่ได้ถึงได้ครับวันแรงวันที่6พฤศจิกายนพฤศจิกายนนี้นะครับ2026เวลา 19:30 นก็มีติริวานอยู่ทางสุสานศักดิ์สิทธิ์อาสนวิหารวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2026เวลา 06:00 นก็มีพิธีมิสซานะครับระลึกถึงผู้รับแล้วก็ติเทียนเห็นบ่พี่น้องเพราะฉะนั้นก็มันเป็นการเชื่อมโยงเข้าหากันเลยเนาะพี่น้องเนาะอย่างทางพุทธศาสนาของที่เฮาก็แห่ประสาทพึ่งนะครับวันที่25เห็นบ่ตุลาคมนี่ครับพี่น้องเอ้ยก็บ่ได้ถึงได้ครับพี่น้องเอ้ยนะครับมื้อนี้ก็26แล้วเป็นวันพระพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นก็หน้าการหน้างานก็ย่างเข้ามาย่างเข้ามานะครับปีเก่าก็สิจากไปปีใหม่ก็สิเข้ามาเคยครับฝนก็สิสั่งฟ้าปลาก็สิสั่งนองแล้วนะครับหมดเดือนนี้เข้าเดือนหน้าก็ได้นะครับเนาะชายอิสระฝากไปให้ทางพี่น้องทางชุมชนป่าหวานเด้อหน้าร้านขายตำบงหงของเจ๊แหลมมาละหลังมิสซิงลงไปหันนอนฟังรายการอยู่ครับ

คีเลนะครับโดนลักฝนธนสุนทรนะครับเป็นผู้ร้องนะครับผมได้รับการแนะนำมาจากท่านขุนนะครับอยู่ทางหมู่สองบ้านพะโคงแต่ว่าตอนที่แนะนำมานะครับพาพระบิดานะครับไปตามมอนัดอยู่โรงพยาบาลศูนย์สกลนครในข้อความฝากให้ทีมงานสู้ขู่สู้คนเด้อนะครับและก็เป็นต้นนักทัดรายการนะครับฉะนั้นก็ท่านขุนพาพระบิดาไปหาหมอนะครับอยู่โรงพยาบาลศูนย์ก็คาดว่าคือสิมาเนาะขอลายมือหน่อยได้นี่นะท่านขุนนี่เพิ่นมีโคกหนองนาเพิ่นได้อยู่นี่ได้หลังล่วงสาลีขึ้นไปนี่ครับแถวหน้าลุงทวนขึ้นไปนี่สะเขาลุงสู้มูนี่นะครับก็ลวงสาลีก็เป็นนาของลุงเซียนตะกี้เนาะเราบริจาคให้บางส่วนให้ทางลวงสาลีได้สร้างเป็นบ้านพักให้กับนักเรียนที่ไปพักนะครับอยู่บ้านลวงสาลีนี่ครับเส้นสายบ้านทายให้เอาไปพลสว่างนี่ครับมีพี่น้องแนะนำเพลงเขามาจักรยานคนจนโอ้เข้ากับบรรยากาศเทศบาลนี่ไผล่ะยายตุ้ผู้ดีผู้เบิ่งทางลาทางแชทเนาะข้อความนะครับทางแชทเขามาผู้ดีเมื่อวานนี่ก็ปุ๊บกิจกรรมหลายกับพี่น้องเลยตื่นแต่เช้ามือวันที่เช้าห้าก็ได้ไปไสล่ะก็ไปร่วมนะครับกิจกรรมเด็กวัดท่าแร่ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพปลอดโรคปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดเมื่อวันศุกร์ที่25กันยายน2569นะครับก็ผู้เข้าร่วมกว่าโย150คน150คันจักรยานก็ได้นะครับการจัดขบวนก็แบ่งเป็น5กลุ่มนะครับว่าจะเป็นกลุ่มนะครับระประมาณ30คันนะครับจุดรวมพลกุนยูนานะครับบริเวณหัวเรืออัศนวิหารอัครเทวดามีแค่แอลทะเลนะครับจนฮอดเวลา9นาฬิกานะครับรับคำนะครับชี้แจงวัตถุประสงค์และนำทีมผู้นำกลุ่มนะครับ9โมง30ทีวิธีเปิดและปล่อยขบวนนะครับสวิตนาฬิกามีพิธีปิดโครงการนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเส้นทางที่ไปก็คือหัวเรืออาสนวิหารไปทางถนนราชเจริญนะครับเลี้ยวซ้ายเนาะออกจากเส้นหอละฆังก็มีรถนำขบวนก็รถเทศกิจนะครับเปิดไซเรนไปนำหน้าไปประธานในพิธีคือคุณพ่อนะครับมีคาแอลเฉลิมศิลป์จันลานะครับเจ้าวาดอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลทะเลพร้อมกับทางท่านนายกสิริพงษ์เสียงพลแสนนะครับนายกเทพากรสมพิทักษ์นายกเทศมนตรีทะเลพร้อมคณะและก็นายกเทศมนตรีตำบลเมืองทองกับพร้อมคณะนะครับนอกจากนี้ยังมีกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับทางพันตำรวจโทพูนซักผู้ว่านะครับก็มาร่วมกิจกรรมพร้อมนะครับว่าจะเป็นทางสื่อมวลชนสื่อมวลชนนะครับซึ่งคุณพ่อภคพลมหากุลนะครับเป็นผู้จัดการนะครับก็ได้มอบหมายทางพนักงานนะครับมาร่วมนะครับถ่ายภาพนะครับลงสื่อนะครับเชิญเชี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกระผมและหลายๆคนก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เขาร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานโอ้เป็นมหากรรมผู้ใดผมหรอกบ้านตะแห่เฮาเฮ็ดได้หมดถ้าเฮารวมใจกันครับพี่น้องเอ้ยขอให้บอกนะครับและให้ถือกลุ่มเป้าหมายแต่เดี๋ยวนี้พี่น้องใส่ใจได้มาร่วมกิจกรรมเพราะหยังเพราะว่าทางมีโครงการเพื่อดูแลนะครับในเรื่องของสวัสดิการในเรื่องของเสื้อผ้าน้ำดื่มแล้วเครื่องดื่มเป็นสปอนเซอร์เนาะเป็นจุดที่ให้บริการสำหรับกลุ่มปั่นจักรยาน
วัยยุวชนเยาวชนต่างวัยร่วมปั่นจักรยานกันเมื่อวานนี่โอ้ปะบุระไปร่วมพลกันอยู่หอนะครับเบื้องดาวอยู่สวนเฉลิมนะครับพระเกียรติจุดชมวิวนะครับไปเก็บภาพอยู่หั่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเป็นสิ่งที่ดีงามซึ่งคุณอดุลตระกูลมานะครับเป็นผู้ประสานเจ้าของโครงการนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ได้เงินอุดหนุนมาจากหลายๆด้านว่าจะเป็นสปสช.เทศบาลทะเลแน่เมืองทองแน่นะครับและก็คาริตัสวัดแน่นะครับสามมงนี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นโครงการที่ดีนะครับก็ขอชื่นชมนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอีกได้พี่น้องครับโอ้ยโครงการหลายๆก็มีอสมตื่นแต่หกโมงเช้าพุ่นลงทะเบียนหกโมงครึ่งก็คือขอเชิญร่วมนะครับขอเชิญชุดขอเชิญชวนนะครับประชาชนตำบลทะเลร่วมกิจกรรมเดินวิ่งโครงการวิ่งทดสอบสมรรถนะนะครับเรื่องของสุขภาพนะครับ 2.4 กิโลเมตรกายอยู่ได้แล่นได้บ่ได้เห็นย่างได้แล่น6โมงครึ่งลงทะเบียนที่ศาลาปิติมหาการุณนะครับวัดทะเลเริ่มปล่อยนักวิ่งตั้งแต่7โมงนะครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จุดที่รวมพลกันหน้าอัศรวิหารนครเทวดามีแก้วทะเลนะครับพี่น้องเอ๋ยพูดแล้วแล่นเดี๋ยวพูดละถนนเรียบหนองหารเนาะเป็นกิจกรรมที่วิ่งเดินทดสอบสมรรถนะนะครับตามโครงการส่งเสริมนะครับการออกกำลังกายด้วยการเดินวิ่งนะครับเพื่อสุขภาพและทดสอบนะครับสุขภาพนะครับทางด้านร่างกายการวิ่งเนาะ 2.4 กิโลเมตรนะครับเป็นปีงบประมาณ2569นะครับในวันศุกร์ที่25กันยายน2519ณศาลาพิธีมหาการุณนะครับพนักงานอสมพ่อเมื่อวานจะไปงานใดต่องานใดพี่น้องอีตาต้อยเอ้ยก็มาน้ำกันนี่ล่ะแล้วก็มาเปิดก็ว่าจัดสรรเวลาได้ดีอยู่ได้เพราะเมื่อวานนี้ทางเทศบาลตำบลทะเลก็มีประชุมสมัยสามัญสมัยที่2รายงานนะครับในการขอมติค่าใช้จ่ายนะครับสมัยสามัญครั้งที่3นะครับอยู่ห้องประชุมนะครับเทศบาลตำบลทะเลพร้อมแล้วก็ปั้นแล้วก็ออกซ้ายผ่านตลอดแต่งตัวแปลงร่างไปประชุมอีกเมื่อวานนี่ก็ได้พี่น้องก็เลยบ่ได้มาบ่ได้ไปลามากับบ่ได้ครอบอีกเมื่อวานนี่ก็ครอบไปสั่งโอ้ยหนังสือนะครับหนังสือค่ำก็มาแรงก็มาก็บ่เป็นหยังก็ถือว่าเฮาก็เป็นคนสำคัญถือว่าเฮาเป็นคนสำคัญนะเฮามีความสุขกับงานเฮาจะไปคิดอย่างไรกับพี่น้องจะไปซีเรียสกับมันหลายนะตะกี้น่ะผมซีเรียสแต่ว่าคุมือบ่ซีเรียสแหละครับบ่ต้องซีเรียสหยังครับก็ถือเป็นหน้าที่นะครับก็ถือว่าพี่น้องแล้วก็ทางหน่วยงานให้ความสำคัญแล้วก็พี่น้องให้ความสำคัญที่ให้เฮาเจ้าข่อยนะครับให้สุมผมได้ไปเป็นตัวแทนเป็นจิตอาสาอาสาได้เข้าไปนี่เป็นประธานชุมชนก็ดีหรือว่าเป็นสมาชิกสภาเทศบาลทะเลก็ได้หรือว่าเป็นอาสาทางอาสนวิหารนะครับเทวดามีแก้วทะเลเป็นสภาธิบาลวัดมูนีเป็นงานจิตอาสาพี่น้องเลยนะครับเราต้องคิดนั้นแหละเราสิคิดว่าเราเหตุการณ์ได้สะดวกเราต้องมีอย่างอีกวันเนาะเขามีไลน์เขามาครับพี่น้องเลยเดี๋ยวขออนุญาตมีไลน์เขามาทักเขามาโอ้คุณอนุชิตฤทธิปะเนาะFC อยู่แถวชานเมืองอันเนี้ยชานเมืองในแถวใดคือผู้ละครับผู้ทางใกล้เฮือนของท่านกำนันนะครับเกียงไกรว่างป้องผู้ละทางกำนันเสียงผู้ละสวัสดีครับรบกวนขอเพลงนะครับอีกหน่อยครับรักจังที่บางประกงของสดใสรุ่งร่มโพทองโอ้ในการชัดเจนครับดีครับดีไปนี่แหละขอเพลงนะบอกคนร้องพร้อมถูกต้องแล้วครับเพราะอย่างเดี๋ยวนี้หัน
มันเป็นยุค AI นะครับจักผู้ใดเอามาร้องผู้ใดเอามาร้องมาลํามามันเป็น AI แต่งมาอีกหมดหมดใส่ทํานองอีกหมดเพราะฉะนั้นแล้วถูกต้องแล้วครับแฟนเพลงที่ขอเพลงมาแล้ววงเล็บพอของผู้ใดร้องผู้ใดร้องผมจะได้หาเพลงให้มันถูกนะครับจิตใจพี่น้องเนาะอย่างผลงานเพลงนี้คือเดียวครับนี่ขอมาตั้งแต่เมื่อวานนี่เนาะยายตู้เนาะถ้าฟังอยู่นะครับจักรยานคนจนครับยอดรักสลักใจร้องครับ

0: คือเก่าก็หมายความว่ายังคือเก่าเด้อท่านสอบต่อนะเล่านั้นคือเก่าอยู่ได้รับเล่งไอเซตไอเซตกับเปิดวิทยุเครื่องเอามาเอาสี่เครื่องเนาะแบ่งปันพี่น้องสองเครื่องแล้วก็เอาไว้ฟังสองเครื่องว่าว่าบางเครื่องก็มีปัญหาเปิดแล้วเปิดแล้วไฟบ่เข้าเออบ่เอาจะได้ไปให้ร้านซ่อมอิเล็กทรอนิกส์เบิ่งให้เนาะไฟบ่เข้าเวลาเปิดเอาไอ้แดนราคากับสมราคาล่ะ150บาทแบ่งปันราคาแบ่งปันถ้าซื้อรุ่นใหญ่ตัวท็อปเนี่ยเท่าไหร่ล่ะ450บ่ตัวท็อปวิทยุมีตัวท็อปแล้ววิทยุธานินทร์ฮะของของ104เฮาน่ะเป็นตัวมินิมินิเป็นตะมุตะมิเป็นตะเพงครับราคาบ่แพง150บาทเอาไปมาแล้วก็มาห้อยรุ่นตัวท็อปเนาะฟังแต่ว่าเสียงนี่ชัดแจ๋วได้อันตัวธานินของมิสังแท้หนองแสงของแท้เฮานี่บ่ได้เนาะของบุรีเด้ลังนึงสิมีประมาณจัก 2-3 เครื่องนี่ล่ะที่มีปัญหานะครับแต่พี่น้องก็สามารถเคลมได้แต่ว่าของหมดช่วงนี้เด้อพี่น้องเด้อท้ายท่าก็ท่าอยู่ไอ้ม่องก็ท่าอยู่หลายคนก็ท่าอยู่ชุมชนทะเลใต้ก็ท่าอยู่ตาต้อยวิทยุมันสิมาโอ้ยเซาผลิตแหละได้ก็เลยแนะนำไปร้านเอ้ยจุ้ยร้านอายุนั่นล่ะอยู่หั่นล่ะมีขายเด้อนะครับมีหลายขนาดนะครับก็คือว้าวเนาะก็สมราคา150บาทเนาะมีเครื่องนึงเพื่อนบ้านผมล่ะอยู่หน้าเฮือนล่ะซื้ออุดหนุนนะครับต่อรองเฮาดังชัดขนาดหลังจากที่ฟังรายการไก่แน่ผมแน่ลบเมื่อลดโอ้ดับบ่ได้ลุงต้อยเอ้ยว่าเอ้าเป็นหยังใส่เบิ่งหนูเปิดเบิ่งแล้วไฟบ่เข้าครับก็เลยเคลมให้ตอนนั้นนั่นวิทยุยังหลายเครื่องอยู่นะครับหลังๆมาก็เอาไปส่งให้ครับสาวเปิ้นสาวม่องอยู่นี่อยู่อันข้างอู่วอลูนการช่างของเฮียวุฒินี่ดีแต่ละเป็นคนที่ซื้อของเฮาต้องลองก่อนเนาะบางเที่ยวกับความไว้วางใจไว้ลองรถไปเสียบเสร็จเพื่อรถมันบูดังบาทนี่เอาเป็นยังเอามาตีกับไปหาทางผู้ดูแลคืนวิทยุของไทยเฮานี่แหละเอาไปเค็มผมว่ายังบูดังเงินดอกรักสิลองก่อนเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็บอกเสียดไว้อยู่เราจะไปซ่อมอยู่ว่าเงี้ยก็จะเสียงกันซ่อมอยู่น้อยไปเนาะซ่อมคือโบแพงหรือมั้งน่าจะมีสายไฟหรือว่าซี่อย่างสักอย่างนี่แหละในสวิตช์ปิดเปิดแหละนะครับเดี๋ยวคีมไปส่งให้ได้เสร็จเด้อบ้าใส่ดีได้นี่ครีมนี่ได้ขายไปเรื่อยๆถามว่าเจ้ามาใส่ตะต้อยครีมนวดผมได้เป็นตัวแทนแล้วเป็นดีลเลอร์ก็แม่นถ้าว่าภาษาบ้านเฮาภาษาอันทันสมัยดีลเลอร์ผมว่าเป็นตัวแทนนั่นล่ะนะครับเป็นน้ำมันนวดสมุนไพรพระพรุงชนิดครีมและน้ำมันนวดสมุนไพรพระพรุงชนิดสเปรย์ปรับปรุงมาเป็นออยสเปรย์บ่ผลิตแล้วเป็นหัวซีดสเปรย์มันระเหยไวโพดผู้ผลิตกระดาษก็เลยเอาแบบออยแบบเฮาทานจักเล่ทาในร่างกายเฮาอันนี้คือเดียวครับนวดใส่ว่ามันเจ็บหานวดแต่ราคาสิสูงขึ้นแน่แบบครีมนวดนะครับวางกำไรขวดละ50บาทขนาด30กรัมได้นะครับนะครับแบบสเปรย์แบบซีดแพงแน่120บาทหรือ120ฮะพี่น้องเอ้ยเด้อก็อยู่เฮือนก็มีครับก็มีทางหนุ่มนะครับน้อยคนภูไทยนะครับเพิ่นให้ผมเป็นดีลเลอร์นะครับเพิ่นก็เอาครีมให้ผมล่าสุดให้ผมรุ่นพิเศษมาปากไงนะครับผมก็วางไว้หน้าเฮือนแล้วถ้าเฮือนก็เลยขายให้ครับอัน FC น่ะมาเอาล่าดวงดีเลยได้ครีมโคตรเอออบุญก็ฮู้จักคน มันทดลองไส้เนี่ยนะฮักดีคือเก่าอันตัวยาเดียวกันนั่นแหละนะครับเอาเอาสู่ฟังเด้อพี่น้องเด้อเวลาสมมติฟังพระคุณเจ้าปู่นะครับได้แบ่งปันนะครับพระวจา
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์และบทอ่านที่หนึ่งนั้นหนังสือปัญญาจารย์พูดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้ที่สุดต้องรู้ไว้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่เรากระทำดังนั้นเราต้องระลึกถึงพระเจ้าพระผู้สร้างของเราขณะที่เรายังอยู่ในเยาว์วัยและจนถึงปัจจุบันนี้แม้ร่างกายของเราจะเปลี่ยนไปทุกวันแต่ให้ดำรงชีวิตให้มีความหมายคือเดินไปกับพระผู้เป็นเจ้าซึ่งพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมมือของคนทั้งหลายแต่บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจในพระวาจาของพระองค์จึงทำเฉยไปความจริงเมื่อพระองค์พูด3ครั้งครั้งแรกครั้งที่2เนี่ยมีปฏิกิริยานิดหน่อยแต่ตอนหลังมาก็เฉยๆเมื่อพระเยซูเจ้ามาในโลกพระองค์มีเป้าหมายเดียวก็คือไถ่มนุษย์ที่สูญเสียความเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่อาดัมและเอวาให้กลับมาเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าเสียใหม่เพราะลำพังมนุษย์แล้วเขาไม่สามารถไถ่ตนเองได้เลยพระองค์ยอมเสียเปรียบยอมรับการทรมานและความตายเพื่อมาพวกเราทุกคนขณะนั้นก็ดีปัจจุบันนี้หลายคนยังไม่รู้เลยว่าพวกเขาได้รับการไถ่ให้รอดด้วยพระดลิตของพระองค์ที่ราคาแพงที่สุดเพื่อทำให้เราเป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นพี่น้องกันข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปที่พวกลูกยังตรึงความเข็นพระองค์อยู่ในโลกด้วยการทำลายซึ่งกันและกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกายมังกาย

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับผมต้อยสมจิตมังกายนะครับขอนำเข้าสู่รายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงชั่วโมงที่2ครับโดยการนะครับสนับสนุนนะครับจากอะไก่สดอะไก่สดตลาดเก่านะครับท่าแร่เปิดให้การบริการตั้งแต่ตีสี่จนฮอด6โมงแรงคุณเทพากรนะครับสมุพิทักษ์นายกนะครับเทศมนตรีตำบลเมืองทองท่าแร่พร้อมกับเจริญนะครับเป็นผู้บริหารจัดการอู่ช่างเอกบ้านทะเลนำเด้อพี่น้องเด้อคุณสุรศักดิ์นะครับทรงเล็กสิงห์หรือว่าช่างเอกนะครับซึ่งให้การบริการในเรื่องของการเฮ็ดน้ำสีรถยนต์ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์จำหน่ายอะไหล่เก่าและก็ใหม่ล่าสุดในการโอ้ยให้เพิ่นเบิ่งแยงให้ในเรื่องของระบบประตูนะครับรถตู้โม่งน้อยคอยรักนะครับเพิ่นก็จัดก่อนประตูให้ใหม่โอ้ยขักขนาดนะครับสำหรับคุณสุรศักดิ์ทรงเล็กสิงห์หรือว่าช่างเอกนะครับวรวุฒิโรงศพนะครับบ้านท่าแร่พบพ่อกันยามพี่น้องเสียชีวิตซึ่งเหตุการณ์สมานฉันท์กันกับทางผู้ช่วยวรวุฒิโรงศพนี่ครับ ถ้าว่าผู้ใดเสียชีวิตแล้วสทต้อยกับวรวุฒินี่มาแล้วนะครับส่วนใหญ่นะครับพี่น้องก็สิได้ใช้บริการในเรื่องของหีบนะครับแบบไม่อัดนะครับราคาลักพันแบบไม่จริงราคาลักหมื่นนะครับฉะนั้นก็มีหลายหลายนะครับราคาหลายชนิดไม้ให้เลือกตามอัธยาภาพของพี่น้องเนาะในเรื่องของหีบศพสำหรับผู้เสียชีวิตนะครับที่ห้องไส้วรวุฒิโรงศพนะครับบ้านทะเลนะครับนิวเจริญการแว่นนะครับท่าแร่และสาขาเปิดใหม่อยู่ทางดงมะไฟตรงข้างกับร้านขายมอเตอร์ไซค์ไอ้มดแดงนะครับใกล้ตลาดล่ะในโซนตลาดล่ะพี่น้องเลยเด้อนะครับคุณหนุ่มคุณดาวนะครับเป็นผู้บริหารจัดการในเรื่องของแว่นประกอบแว่นนะครับมีพี่น้องกว่าสายตาบ่ดีไปลอกตามานะครับก็ทางร้านก็แพทย์ก็สั่งให้ไปตัดแว่นเด้อไปใส่เลนดำเด้อทางร้านก็มีเลน UV 400มื้อนี้นะครับค่าของมันนะครับราคาบ่ได้ฮอด400ดอก300นึงครับพี่น้องเอ้ยเด้อมันเป็นเลน UV 400นะครับซื้อแว่นได้เลนแล้วเพิ่นแถมฟรีกรอบแว่นนานอันนี้คือการตลาดได้พี่น้องเอ้ยนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยอยู่แถวทางเฮานี่แสดงบัตรลูกหลานเด้อสำหรับผู้ทรงคุณค่าอยู่ว่าผู้เฒ่าท้อผู้ทรงคุณค่าโลดเนาะผู้ที่มีคุณภาพศักยภาพผู้ทรงคุณค่านะครับไปใช้บริการได้เด้อนะครับลดให้ถึง 50-70% บ่ได้พี่น้องเอ้ยกับนิวเจริญการแว่นทั้ง2สาขาด้วยความปรารถนาดีจากเสี่ยหนุ่มแล้วก็เจ๊ดาวนะครับบอกว่าสิเป็นอู่ซ่อมรถยนต์วอลุ่มเมืองการช่างเฮียวุฒิหมู่4อยู่บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับให้การบริการซ่อมเครื่องรถยนต์รถกระบะรถเอวรถสิบล้อรถพ่วงบ่สิเป็นรถไถหมู่นี่ย่างครับนั่งครับหมู่น่ะยังมีเครื่องอัดสายไฮดรอลิกพร้อมให้การบริการนะครับบริการรีแมปข้อมูลเก่าคืนสำหรับรถที่ไปรีแมปนะครับอยากให้มันแห้งนะยังให้มันเบิร์นและตัดนะมันเป็นไวของคนหมักดอกนั่นก็ได้พอฮอดอายุ40-60คือผมนี่ก็จะเอาข้อมูลเก่าแล้วบานตะกี้นี่แต่งนี่ว้ายอายุ30มื้อนี่25 30นี่มีเท่าใดเอาให้หมดล่ะใจก็เกิน100ล่ะแต่ข้อมูลนี่โอ้เอาละย่านฮอนรถอันนั้นก็อยากให้กู้ข้อมูลเก่าคืนไปที่อู้วอรุ่นการช่างเด้อพี่น้องเด้อเว้าเลยหัวได้ผมก็ได้นะคือใส่เจ้าของเด้อว่าเขาอย่างก่อนวัย15 16นึงวัยบ่ขี้ฮอดเฮือนได้มันแพงหมู่มันไปอยู่กับหมู่พุ่นวัยรุ่นเนาะนะครับพอแช่งกลับไปที่อู่ส้มรถยนต์วอลูกเรืองการช่างเฮียวุฒิหมู่4บ้านหนองบัวทองเด้อพี่น้องเด้อยังหลับตัวเติมนัดเป็นลูกบ้านนําได้พี่น้องเด้อสายมาละบาดนี่ทางไหนเนาะบาดเนาะ1352สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะก้อย
0: สาวจู จนโอ้ยเอาละโอ้ยเงา
1: พ่นจุ๊บเนาะ
0: มันกระดึกแล้วหรอจุ๊บแล้วนี่ก็ได้ปานจุ๊บหอยได้เนี่ยฮะอ้า
1: จ้าจ้าไอ้ขอฟังเพลงกันไหมเด้อ
0: ครับออนแอร์เนาะออนแอร์ตอนนี้เนาะจุ๊บแจงเน
1: า
0: ะ
1: ออนแอร์ค่ะ
0: จุ๊บแพงพูดเมื่อกี้เนี่ยฮะ
1: มันไม่ได้ออนหน้าใหม่เน
0: า
1: ะม
0: ันเก่าคือเก่าละเอามาพูดซื้อเพลงครับซื้อเพลงครับ
1: ไอ้มากินข้าวต้มเด้อโทษนะกินข้าวต้มเดินจิ๊บก่อน
0: เออเห็นบ่หันเห็นบ่หันพี่น้องทางพุทธศาสนา
1: เรื่อง
0: ชิปแมนความเจ้า
1: ศาสนานะนะ
0: อัน
1: อันมากินข้าวต้มเหนื่อยเด้อ
0: ครับครับครับบ่บ่ฝากรถอันบ่ฝากรถมาเนี่ยบ
1: ่ฝากเฟิร์นเคอรี่ไปเฮ้อเด้อ
0: เออลงลงครับค่
1: ะ
0: แค่บอกว่
1: า
0: ของลูกชายของลูกชายก็ของของของนางกลางใจเพิ่นดูแลน่ะ
1: จ
0: ้าๆเอาซื้อเพลงซื้อเพลง
1: ไอ้ขอเพลงอันทำบุญร่วมชาติด้วยจ้า
0: ทำบุญร่วมชาติเอง
1: ค่ะประกาศเพลงนึงด้วยไอ
0: ้ซื้อเพลงครับ
1: ของท่านว่านะคะ
0: ของท่านว่าเพลงยังครับ
1: ไก่ตาพังนะ
0: สุโพจะฆ่ามันเนาะตี
1: ไก่ตาว้าวไอ้เนาะไก่ตาพัง
0: ไปตีมันจะพ่อมันจะแพ้เนาะตามันฟางเนาะโอ้มึงตาฟางเน
1: า
0: ะ
1: ขอมอบเดอะไอเดอร์มอบตั้งแต่ลูกสายทีมงานทีมงานของได้ฮาวนุ่มสามมุม
0: ครับ
1: แล้วก็ปะไปลงพูดล่ะอันทหารบรรโซนเด้อเฮ้ยเขาตกขาขอด้วยหญิงเขาตกนะ
0: จักอยู่หรือยังทหารบรรโซนกันเขาบอกบอกฮอดบอกสกิดมาได้เลยเนี่ยโอ
1: ้โหเ
0: งียบกริบ
1: พี่เผลอ
0: เออเงียบกริบอยู่ได้เนี่ยโอ้ย
1: สงสัยยังมีเผลอ
0: เออยังมีเผลอมีความเจ้ามีเผลอ
1: ยังมีอะไรเผลอ
0: ยังมีตื่นยังมีตื่นยังมีตื่น
1: ขอรักษายังมีเผลอนายขอรักษายังมีอะไรเผลอ
0: เอาขอบคุณหลายเด้อ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: พอได้ม่วนพอได้หัวพี่น้องเอ้ยคุยกับแฟนเพลงก็ได้มันเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของเราในน้ำเสียงเราเนี่ยได้นะครับภาษาภาษาบอกบุคลิกและกันในเรื่องของกริยาของแต่ละคนได้เห็นบอกน้ำเสียงไปแต่ฟังได้เราเอาโอ้ยสาวจูบแจงเอ้ยทำบุญร่วมชาติไก่ตาฟางทหารบัตรสวนตื่นเลยบ่โอ้คือบ่ทักมาเลยนี่เป็นได้ใดเป็นได้ใดช่วงนี้หันพี่น้องก็จะเข้าโรงซ่อมหลายอยู่ได้ช่วงนี้หันอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นต้นพี่น้องไทยโอ้ยน้ำท่วมแถวกรุงเทพกรุงไทยฮับฟิลิกแล้วพี่น้องเอ้ยเบื้องข้าวเบื้องข้าวมือเศร้านี่ก็ได้เหตุบาปเศร้าที่เศร้าสี่ถึงเศร้าเจ็ดกันยายนวันที่เศร้าห้าน้ำเหนือลงมาสู่น้ำลาดทางเฮามันชิมาสุดอยู่ทำทั้งแถวลำตะคองแถวแสนแสบนี่วังสุดมันหันเพราะก่อนจะฮอดหันก็โอ้ยท่วมหลายมองหลายที่เหตุบาปสลดใจก็คือสมุทรปราการมีครอบครัวหนึ่งสองไอ้น้องสองเฮือไปคนเอาทรายมากั้นน้ำไว้เข้าเฮือนเข้าซ่านนั่นล่ะเหตุใดเฮือล่มครับเสียชีวิตสลดใจขนาดอยู่สมุทรปราการกรุงเทพฯคนนี้ก็ได้โอ้ยเนาะบึงแม่ให้ก็ได้พี่น้องก็ได้โอ้ยพิลิกแล้วเอ้าเอาสู่ฟังส่งกำลังใจไปซอยเด้อพี่น้องไทยกรุงเทพฯกรุงไทยเฮาก็ได้ว่าสิเป็นเรื่องของลมหัวกุดอยู่แถวปทุมหั่นธานีหั่นโรงงานมุงหลังคาเมทันซิสลมหัวกุดมาปืดมาดเบิ่งคลิปเบิ่งข่าวที่ออกโทรทัศน์ทางทุกช่องหละช่องสามในกระซีเป็นในเรื่องของรายละเอียดได้การอยู่ท่านคนท่านข่าวก็ได้ถ้าจะเบิ่งไวไปไวมาไวเข้มไวแต่ต้องอัมมารินละ34เราไปไวมาไวเนี่ย ถ้าได้ข้อมูลแน่นเราต้องพูดแหละสรยุทธ์อันนั้นเราเว้าคาบอันนี้ก็ได้เอาเอาละเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องไทยอยู่กรุงเทพกรุงไทยแถวทางภาคเหนือแถวนครปฐมแถวป่าจอกป่าจีนทั้งวันนี้ก็ได้น้ำป่ามันไหลหลากลงมาครับพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ก็ได้ตอนนี้ก็ยังบ่หมดได้ฝุ่นอะไรป่ายังบ่ทันได้ลงเข้าก็ยังบ่ได้ออกอย่าลังมองพอปานใดข้าวเมาได้กินแล้วบางหม่องข้าวเมาได้กินแล้วนะครับได้กินแล้วข้าวเมาป่าลงตรงก็มีแหละนะครับก็สิสู่ในช่วงของอากาศจะเย็นเลยได้ผมนอนเมื่อคืนเฮ้ออากาศคือเย็นๆเมื่อคืนนอนอยู่ชั้น2นั่นอากาศเย็นๆได้แล้วก็มีฝนตกแดดออกมื้อเช้านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ก็ อากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงมาแล้วเนาะสิมาเป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วหมดเดือนนี้เดือนหน้านะครับก็สิเข้าสู่เดือนหน้าได้เข้าสู่ช่วงของผลลิ้นเขียดกบออกแล้วเนาะพี่น้องเนาะเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อเอามาฟังเพลงสักก่อนพี่น้องเลยยังบ่ได้บอกหมดว่าผู้ใดจะซับซึ้งก็ได้มาฟังเพลงสักก่อนครับ

0: บุษบานะครับของเมนทอนนะคร
1: ับ เ
0: ป
1: ็
0: นผู้นะครับร่องนะครับเอาไว้ไอ้ห้อยนะครับไอ้ห้อยไอ้ห้อยนะครับเป็นผู้แนะนำเข้ามานะครับพร้อมกับเพลงมาลัยใจดำพรสักสองแสงเป็นผู้ร้องเออเล่ไอ้ตุ้ยนะครับอยากฟังก็เลยฝากนะครับเพลงนี้แล้วก็ฟังนำกันเด้ออยู่สี่แยกนะครับสี่แยกข้างเงินสาวจิมฮละอยู่วงฮันละเนาะชุมชนเฟื่องฟูฝากให้พี่น้องสุขุสุคนที่ฟังรายการอยู่นะครับพี่น้องเลยมื้อนี้ก็มีกิจกรรมนะครับพี่น้องเลยอย่างยายตุว่าว่าโอ้ได้ยินแต่เสียงย่านสอทอบมาจัดรายการอยู่มื้อนี้พอได้ยินเสียงอยู่ศาลามาติโนมีกิจกรรมนะครับการแข่งขันฟุตบอลเส้นเมคเคิลนะครับขออภัยครับฟุตบอลเส้นเมคเคิลครับนะครับก็เป็นนักบุญนะครับของอัสนาวิหารอัครเทวดามีเป็นฟุตบอลของทางอัสนาวิหารอัครเทวดามีแก้วทะเลนะครับซึ่งได้จัดขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นการแข่งขันกีฬาเส้นเมคเคิลครับครั้งที่4นะครับอัสนาวิหารอัครเทวดามีแก้วทะเลได้จัดการแข่งขันกีฬาโอกาสฉลองอัครเทวดามีแก้วซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของไทเฮานะครับในวันเสาร์ที่26กันยายนพ.ศ. 2519ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 18:00 นณลานกีฬาศาลามาติโนนะครับวัดทะเลผู้เข้าร่วมการแข่งขันนะครับมาจากในเขตอัครสังฆมณฑลทะเลหนองแสงโดยมีประเภทกีฬาแข่งขันนะครับกีฬาดังต่อไปนี้ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลแบดมินตันนะครับเซปักตะก้อบาสเกตบอลและฟุตบอลนะครับซึ่งมื้อเช้านี้ทางคุณพ่อนะครับชำนาญนะครับบัวขันซึ่งก็เป็นที่ปรึกษานะครับของทางสถานีวิทยุนะครับมีสั่งทะเลหนองแสง FM 107.50 เมกะเฮิรตซ์เข้าดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงเป็นประธานนะครับบ่สิเป็นทางคุณพ่อเสริมนะครับสินจันทราคุณพ่อเจ้าอาวาสอัสนวิหารอัครเทวดามีแค่แอลทะเลนะครับคุณพ่อชำนาญบัวขันก็รับมอบหมายจากพระสังฆราชอันตนวิริเดชใจเสรีนะครับให้เป็นประธานนะครับแทนนะครับแล้วก็จะมีทางคุณพ่อภคพลมหากุลนะครับอยู่ฝ่ายสื่อมวลชนนะครับก็ร่วมนะครับเป็นประธานนำการบอสเป็นทางเฮียเน่งนะครับเจ้าของร้านนะครับทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาทะเลท่านนายกนะครับศิริพงษ์เสียงพลแสนนายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ท่านเทพากรสมบูรณ์พิทักษ์นายกเทศมนตรีตำบลมงทองท่าแร่นะครับแล้วก็มีบรรดาผู้รักผู้ใหญ่นะครับห้างร้านค้าต่างๆว่าจะเป็นคุณสุรชัยมุนีนะครับทางเร่งสิงห์สกลนครบริมาแต่ว่าก็สนับสนุนนะครับหลายม่องหลายที่ก็สนับสนุนสำหรับการแข่งขันนะครับกีฬาในครั้งนี้พร้อมนะครับเป็นมหากรรมกีฬากอแมนกับพี่น้องเลยปุระจนค่ำมื้อนี้ปุระนะครับโดยคุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อชัยเสริมสุทธิเป็นพิธีกรนะครับคู่กันนะครับในการบรรยายและคุณไก่วุฒิไก่ก็สิลงไปสร้อยภายในงานพร้อมนะครับมื้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลานี้ขณะนี้นะครับนักกีฬาทั้งในเขตนอกเขตเป็นต้นพี่น้องอยู่ในมิสซังทะเลหนองแสงของเฮาก็ไปร่วมกิจกรรมกันหลายวัดละวามานำกันเนาะพี่น้องเนาะประเภทกีฬาโอ้ขากได้พี่น้องเลยนะครับครับเป็นรูปแบบนะครับในการแข่งขันเนาะฉะนั้นก็ว่างก็เชิญเด้อพี่น้องเด้อลงไปเบิ่งนำกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับต้องขอขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ที่ให้การสนับสนุนนะครับยังมาอยู่ที่อู่โรงกึ่งนัตพงศ์การช่างนะครับหมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครซึ่งให้การบริการซ่อมบำรุงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับว่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะครับและเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเครื่องยี่ห้อคาสตันบายพอลิพอมนะครับนะครับหรือว่าในเรื่องของช่วงล่างเบรกคาสนะครับมูนี่นะครับยังมีเครื่องจักรอันทันสมัยครับ CNC ครับงานกัดงานเจาะนะครับงานน้อยงานใหญ่เรียกใช้บริการเด้อพี่น้องเด้อนะครับงานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เครื่องยนต์งานต่อเติมนะครับดัดแปลงนะครับรถน้อยรถใหญ่นะครับอู่โรงกึ่งนัตพงศ์การช่าง มีนายช่างที่มีคุณภาพศักยภาพให้การบริการพี่น้องนะครับบ้านรถเจ้าของกระเบื้องแห้งพี่น้องก็อยู่ทางอู่โรงกึ๋งณัฐพงษ์การช่างหมู่4บ้านหนองบัวทองอยู่ที่ถนนสายนครพนมขมาทางหนองบัวทองสิมาทางท่าแร่นี่ครับเลยโรงเรียนท่าแร่ศึกษามาอยู่ซ้ายมือเด้อพี่น้องเด้ออู่โรงกึ๋งณัฐพงษ์การช่างบริหารงานโดยช่างนั้นครับหมายเลขบทโทรศัพท์0878645022อีกหมายเลขหนึ่งของช่างเนมครับ0879549475นะครับหลังท่าแร่รับสร้างบ้านนะครับบ่เป็นบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์โกดังสินค้างานรีโนเวทนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เด้อพี่น้องเด้อที่หมายเลขบทโทรศัพท์ของหลังท่าแร่นะครับ0815808651ส่วนเบอร์เจ๊จินสั่งลุยครับนางกลางใจของหลังท่าแร่ครับ0811756905อยากสร้างบ้านนะครับต้องหลังท่าแร่รับสร้างบ้านเด้อพี่น้องเด้อมีวิศวกรออกแบบให้พร้อมนะครับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่นะครับอยู่ติดคิวรถ2แถวสายท่าแร่เข้าสกลนี่ครับโดยเฮียเน่งเจ๊ปุ๊กนะครับเป็นผู้บริหารจัดการก็เป็นห้างทองที่รับซื้อขายทองคำราคายุติธรรมนะครับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่ได้รับประกันจากสคบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องของทองคำนะครับทองรูปพรรณนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894543955และ0819322045ห่างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่ครับร้านโชคสุริยาและโชคลังคาเล็กเมเทนซิสผลิตและจำหน่ายแผ่นลังคาเล็กที่ได้มาตรฐานคุณภาพเกรดเอนะครับมีสุขภัณฑ์ในห้องน้ำนะครับครบนะครับพี่น้องเด้อหรือว่าอยากสั่งอลูซอกอลูซิงรางหลอกรางน้ำท่อ PVC นะครับขนาดน้อยขนาดใหญ่จะได้สั้นได้ยาวตัดให้ครับพี่น้องเลยป้าเฮ้ยผลิตได้ CAA นี่ได้นะครับท่อนะครับแต่ละขนาดนะครับนอกจากนี้ยังมีน้ำยาเลซินเอาไว้อุดหอยหัวเพื่อหาปอกเพื่อหาปลาถังน้ำมัน3ล้อเครื่องมื้อนี้สังกะสีมื้อน่ะอุดได้หรือบ่อยากอุดสังกะสีอยากซื้อใหม่ก็มีสังกะสีซุปเปอร์ดีครับยี่ห้อขนาด6ฟุต12ฟุตนะครับขายทั้งส่งและก็ปลีกมีส่งให้พร้อมซื้อหน่อยก็ส่งซื้อหลายก็ส่งได้สำหรับร้านโชคสุริยาและโชคลังคาลิกเมเทนซิสนะครับของ CAA อยู่ตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์โลแรนนี่ครับอยู่ที่ถนนสายทะเลสีเขาสกุลนี่ครับมาทางนะครับอำนวยทรัพย์บริการด้านการซื้อการขายรถยนต์มือสองครับพี่น้องนะครับในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดไฟแนนซ์นะครับปิดบัญชีได้ไฟแนนซ์นี่ครับยกย้ายไฟแนนซ์รับเปลี่ยนรถยนต์มือ2ทุกชนิดนะครับหรือว่ามีรถต้องการเงินปรึกษาไทยเฮาได้เด้อพี่น้องเด้อที่ Facebook หอจกอำนวยทรัพย์2014นะครับหรือไปที่รถมือ2อำนวยทรัพย์บ้านหางโฮงหน้าเทศบาลตำบลหางโฮงครับคุณสายสนีสุวรรณศรีเจนีและน้องหญิงนะครับให้การบริการอยู่นี่นะครับ0812612322อยู่บ้านหางโฮงเด้อพี่น้องเด้ออยู่ที่ถนนสายบ้านธาตุมาบ้านหางโฮงสิไปทางบ้านประวันนี่ครับหรือว่าสิไปที่อำนวยซักสาขาทางอากาศอำนวยครับคุณสมยศคุณนิกคุณแม่มนะครับ0812958268นะครับอยู่บ้านแพงใหญ่ก่อนจะฮอดนะครับเข้าไปทางอากาศอำนวยนี่ครับอยู่ซ้ายมือเด้อพี่น้องเด้อสำหรับอำนวยทรัพย์สาขาทางอากาศอำนวยครับรถยนต์มือ2อำนวยทรัพย์พังโคนครับคุณปีชาคุณหมูนะครับหมายเลขเบอร์โทรศัพท์0828478960อยู่บ้านไหยองก่อนจะฮอดเข้าไปทางพังโคนนะครับสาขาทางหน้าค่ายกิจศิวราครับออกมาจากเมืองสกลอยู่เลนในครับอยู่ซ้ายมือก่อนจะฮอด3แยกไฟแดงไปทางบกส9ยังเรื่องกับหน้าค่ายกิจนี่ครับคุณปราโมทคุณวัดคุณอิ่มนะครับหมายเลขเบอร์โทรศัพท์0862348799นะครับ และสาขาน้องใหม่อยู่บ้านพะโคเต้นรถอยู่ที่ถนนสายทะเลสีสงครามก่อนสิฮอดบ้านพะโคหรือว่าวัดประดู่ธรรมวาสอยู่ซ้ายมือเด้อพี่น้องเด้ออยู่โซนบ้านละข้างๆกับตระอนะครับใกล้ๆกันติดกันเลยครับตัวว่านะครับก่อนสิฮอดนะครับวัดประดู่ธรรมวาสนะครับคุณสุพจน์คุณวิทย์คุณกิตนะครับเป็นผู้บริหารจัดการ0833539099นะครับนี่คืออำนวยทรัพย์ให้การบริการทางด้านการซื้อการขายรถยนต์มือสองนะครับบอกว่าสิเป็นทางนะครับร้านค้าที่ผมว่าไปแล้วอาไก่สดกระดิ่งอู่ช่างเอกวงลงการช่างวรวุฒิลงศพยูเจริญการแว่นนะครับลูกขึงตะพงทะเลยานยนต์มูนี่นะครับก็ขอฝากนำไปเด้อพี่น้องเด้อนะครับมาว่าเรื่องเพลงที่เปิดไปให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับบุษบาก็คือผมว่าหัวละฝากให้ห้อยเด้อส่วนมาลายใจดำฝากให้นะครับไอ้แม่มไอ้ตุ้ยนะครับอยู่ร่วมกันทละนะครับทำบุญร่วมชาตินะครับตั้งคิวเพลงไว้แล้วนะครับรักจังที่บางประกงสองเพลงเนาะพี่น้องเนาะเอาสร้างความสุขความบันเทิงสักก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวมาพบพ่อกันอีกนะครับกับเพลงจบพุระสองเพลงหน้าพุระเด้อพี่น้องนะครับ

พยายามหาเพลงที่เป็นต้นฉบับให้นะครับเด้อพี่รักแฟนเพลงเด้อเอ้ยนะครับกว่าสิได้ตัวเพลงต้นฉบับเนาะก็ถือว่าเป็นของชายเมืองสิงห์นะครับทำบุญร่วมชาตินะครับจากสาวจุ๊บแจงเนาะที่ขอเข้ามานะครับขอบคุณพี่น้องหลายเด้อนะครับที่ขอเพลงเข้ามาแล้วก็เว้าคุยกันเนาะพี่น้องเนาะว่าสิเป็นนะครับทนพิษบาดแผลบ่ไหวนะครับก็มีโอกาสได้คุยกันนะครับทางไทม์ไลน์นะครับนะครับช่วงนี้ก็คือว่าเราพี่น้องก็กำลังขายมักสรีสุดแรกสิปลูกมักสรีสุด2เนาะนะครับหลังจากที่เข้ายายลักมองแล้วนาโดนะครับเข้าก็สุกแล้วก็มีนะครับยังบ่ทันสุกกำลังนะครับว่าได้กำลังเป็นข้าวเมานะครับเพราะฉะนั้นก็ฤดูกาลก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้ก็ฝนก็ฟ้าก็สิลงนะครับฉะนั้นก็ขอนะครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องเด้อนะครับมีเพลงที่พี่น้องขอเข้ามานะครับสายเมื่อสักครู่นี้นะครับทักนะครับข้อความเข้ามาขอเพลงนะครับเนาะยายตุ๊กขอเพลงเข้ามาบอกว่าอยากฟังเพลงป้า60ยังแจ๋วของ AI ฝากให้ครับพ่อป้าอึ้งทางบ้านป่าพนาวันนะครับนะครับแล้วก็ทางสาวโลนะครับทางบ้านพนาวันนะครับขอพระบ้านวนาสามัคคีเนาะบ้านหนองไข่เน่าเก่านะครับแล้วก็สาวอุ๋ยปราณีซอยหนองจอกอยู่ทางวัดธาตุสกลเฮานี่นะครับอยู่ใกล้สาฟังทองนี่เนาะแล้วก็ป้าคนึงนิดป้าต้อยสุขุทุกคนสาวๆนะจ๊ะขอบคุณท่านสทนะครับแล้วก็มีทามแชทเข้ามาหลายมองหลายที่นะครับเอาบริอ่านก็ต้องขออภัยหลายเด้อพี่น้องเด้อนะครับส่วนพี่น้องที่ขอเพลงเข้ามาเดี๋ยวผมจัดให้นะครับอย่างรักเธอที่สุดของสุนารีราชสีมาจากป้าต้อยอันนี้ก็ได้เนาะก็ถือว่าเป็นแฟนเพลงนะครับ FC ประจำเนาะเดี๋ยวขอเบิ่งตารางการนะครับที่เชิญร่วมมิสซาแท้พระประจำชุมชนคุ้มต่างๆโอกาสเปิดเดือนแม่พระแห่งรูปคำนะครับซึ่งปีนี้เราจะเริ่มสวดสายประคำประจำชุมชนคุ้มในวันที่2ตุลาคมถึงวันที่5พฤศจิกายนประจำปีพ.ศ.2519นะครับวันจันทร์ที่28นะครับกันยายนพ.ศ.2569เวลา 19:00 นมิสซาแท่นพระชุมชนสมานมิตรแท่นพระคุ้มนะครับน้องแห่นะครับอยู่เฮือนแถวหอผักของครูเอสน้องเขาแถวร้านเกโอโตฟิล์มเนาะอยู่ฮั่นล่ะนะครับแท่นพระชุมชนประว่านนะครับแล้วก็แท่นพระชุมชนท่าเรือนะครับส่วนวันอังคารที่28กันยายนพ.ศ.2519เวลา 19:00 นมิสซาแท่นพระชุมชนบ้านใหม่มิสซาแท่นพระชุมชนสามัคคีมิสซาแท่นพระชุมชนท่าสะอาดและมิสซาแท่นพระชุมชนทะเลใต้วันพุธที่30กันยายนพ.ศ.2519มิสซาแท่นพระคุ้มนาซาเลตมิสซาแท่นพระคุ้มสุขสันต์มิสซาแท่นพระชุมชนสหมิตรสัมพันธ์และมิสซาแท่นพระชุมชนสร้างแก้ววันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพ.ศ.2569เวลา 19:00 นพิธีมิสซาเปิดเดือนแม่พระที่วัดท่าแร่นะครับและปีนี้วันระลึกถึงผู้ล่วงลับตรงกับวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนพ.ศ.2569พิธีมิสซาเวลา 06:00 น. 6:00 น.นะครับปีนี้วันศุกร์ที่6พฤศจิกายนพ.ศ.2519เวลา 19:30 นาทีมีตีวานอยู่ทางสุสานศักดิ์สิทธิ์นะครับแห่งที่1ก็คืออาสนวิหารของเทเฮาล่ะนะพี่น้องเด้อเตียที่จุดใจเนาะในการเฉลิมฉลองหรือวันระลึกถึงผู้ล่วงลับนะครับแล้วก็แจ้งมากับมิซานะครับทิศที่แล้วก็เสกหลุมศพนะครับเพราะฉะนั้นก็ใกล้มือใกล้เวรเข้ามาแล้วเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยนะครับส่วนนะครับทางอัสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่ขอเชิญร่วมงาน
บวรสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนวัฒนธรรมนะครับรักบวรย้อนนะครับรอยอดีตนะครับตะการอดีตวิถีท่าแร่ในวันอังคารที่29กันยายนพ.ศ.2569ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 21:00 น.ณศาลามาติโนนะครับพ่อค้าแม่ขายสามารถนะครับนำนะครับสินค้ามาจำหน่ายในงานได้ภายในงานจะมีกิจกรรมนะครับนะครับและการแสดงของโรงเรียนต่างๆและยังมีตลาดวิถีชุมชนสินค้าอีกมากมายมาให้นะครับพี่น้องได้เลือกซื้อเลือกหาเลือกช็อปเลือกชิมกันนะครับภายในงานเด้อพี่น้องเด้อเพราะฉะนั้นแล้วก็วันอังคารที่29กันยายนพ.ศ.2569ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงฮด21นาฬิกาณศาลามาติโนนะครับทางคุณพ่อเสริมสินจันลาคุณพ่อเจ้าอาวาสอาสนวิหารนครเทวดามีแขกอันแรกก็ขอเชิญชวนร่วมนะครับกิจกรรมนะครับก็เฮ็ดมาตอนนี้ก็เป็นเครื่องสุดท้ายเพื่อจะได้ส่งงานเนาะประจำปีงบประมาณ2569แล้วเนาะพี่น้องเนาะซึ่งผมก็ได้รับหนังสือนะครับเป็นหนังสือนะครับเชิญนะครับประธานชุมชนพร้อมคณะกรรมการชุมชนนะครับร่วมงานพัฒนาชุมชนนะครับคุณธรรมพลังบวรระดับประเทศประจำปีงบประมาณ2569นะครับในวันอังคารที่29กันยายนพ.ศ.2569ตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 21:00 น.ครับพี่น้องที่ศาลานะครับมาติโนอาสนวิหารอครเทวดามิแกลทะเลนะครับโดยคุณพ่อเฉลิมสินจันลาคุณพ่อเจ้าอาวาสอาสนวิหารก็ขอเชิญชวนโดยผู้ประสานงานคือเจ้าของโครงการคือนายสุภวัฒน์ชัยชนะนะครับนะครับเบิ่งนาฬิกา 10:50 น.แล้วพี่น้องเอ้ยนะครับก็เป็นข่าวเป็นข่าวนะครับถึงพี่น้องสุขุสุคนเด้อนะครับที่ได้ให้การติดตามรับฟังนะครับเดี๋ยวผมจะส่งเพลงให้พี่น้องได้ฟังอีก2ผลงานเพลงนะครับพอดีผมมีธุระเร่งด่วนนะครับต้องไปเนาะพี่น้องเนาะนะครับสิให้ฟังเพลงที่พี่น้องแนะนำเข้ามานะครับเพลงแรกนะครับก็คือผลงานเพลงรักเธอที่สุดของสุนารีรัตน์สีมาโดยป้าต้อยแนะนำเข้ามาเพลงที่2ของหนูมิเตอร์นะครับจากนายสังเสียดขอเข้ามาเนาะจะจบหรือบ่เนาะนะครับก็ต้องขออภัยไว้ก่อนเด้อนะครับมื้ออื่นบ่ได้พบพ่อกันเด้อวันอาทิตย์วันพระเจ้าอย่าลืมฉลองวันศักดิ์สิทธิ์ไปวัดไปวาไปขอพรกันเนาะพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้ขอได้รับความขอบคุณจากผมต้อยสมจิตมังกายนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
1: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
1: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย์
1: และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
1: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
0: ข้าแต่พระเจ้า
1: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์และบทอ่านที่หนึ่งนั้นหนังสือปัญญาจารย์พูดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้ที่สุดต้องรู้ไว้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่เรากระทำดังนั้นเราต้องระลึกถึงพระเจ้าพระผู้สร้างของเราขณะที่เรายังอยู่ในเยาว์วัยและจนถึงปัจจุบันนี้แม้ร่างกายของเราจะเปลี่ยนไปทุกวันแต่ให้ดำรงชีวิตให้มีความหมายคือเดินไปกับพระผู้เป็นเจ้าซึ่งพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมมือของคนทั้งหลายแต่บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจในพระวาจาของพระองค์จึงทำเฉยไปความจริงเมื่อพระองค์พูด3ครั้งครั้งแรกครั้งที่2เนี่ยก็มีปฏิกิริยานิดหน่อยแต่ตอนหลังมาก็เฉยๆเมื่อพระเยซูเจ้ามาในโลกพระองค์มีเป้าหมายเดียวก็คือไถ่มนุษย์ที่สูญเสียความเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่อาดัมและเอวาให้กลับมาเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าเสียใหม่เพราะลำพังมนุษย์แล้วเขาไม่สามารถไถ่ตนเองได้เลยพระองค์ยอมเสียเปรียบยอมรับการทรมานและความตายเพื่อมาพวกเราทุกคนขณะนั้นก็ดีปัจจุบันนี้หลายคนยังไม่รู้เลยว่าพวกเขาได้รับการไถ่ให้รอดด้วยพระดลิตของพระองค์ที่ราคาแพงที่สุดเพื่อทำให้เราเป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นพี่น้องกันข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปที่พวกลูกยังตรึงกางเขนพระองค์อยู่ในโลกด้วยการทำลายซึ่งกันและกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการทันคนทันข่าวดำเนินรายการโดยมนสกลทวาปี
1: ดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านทุกๆวันตั้งแต่เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ขอต้อนรับเข้าสู่รายการท่านคนท่านข่าวผมมนสกลทวาปีผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยต้อยสมจิตมังกายผู้กำกับดูแลช่วงต้นรายการกำลังรายงานตัวครับผม1ชั่วโมงโดยประมาณจะอยู่เป็นเพื่อนเล่าข่าวคราวต่างๆทั่วประเทศไทยให้ท่านฟังเพื่อทราบข่าวความเคลื่อนไหวในสังคมบ้านเราว่าเกิดเหตุการณ์อะไรน่าสนใจบ้างเมื่อใดเวลากระหมุนมาที่คลื่นวิทยุมิตรสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงสำหรับท่านที่กำลังขับรถโปรดตั้งสติให้ดีก่อนกดรองเท้าสู่คันเร่งเพราะทุกๆนาทีคือชีวิตลูกเมียพ่อแม่กำลังรอท่านกลับบ้านอยู่มนสกลทวาปีจึงขอเพื่อนร่วมทางไปตลอดเส้นทางการเดินรถของท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสำเร็จกับอาชีพการงานของท่านในวันนี้และขอพระเจ้าได้โปรดประทานพรด้วยความปรารถนาดีจากรายการท่านคนท่านข่าววันนี้วันเสาร์ครับเป็นวันเสาร์ที่26ของเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2569ปีคริสตศักราช2026วันนี้เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน10ปีมะเมียขึ้น15ค่ำนี่หมายถึงคืนเดือนเพ็ญนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าจะมองเห็นเดือนเพ็ญหรือไม่ในคืนนี้นะครับชัดไม่แน่ใจเพราะว่าฝนนะฮะจะเริ่มมาแล้วแต่อย่างไรก็ตามครับสำหรับเกี่ยวกับเรื่องของฝนฟ้านี่มีพยากรณ์อากาศที่พูดมาช่วงตั้งแต่วันที่13 14 15มาเรื่อยๆนะครับและจนกระทั่งมาถึงเมื่อวานก็บอกว่าพยากรณ์อากาศนั้นนะครับจะมาถึงวันที่27คือวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้แล้วก็จะได้ตัดสินใหม่ว่าจากวันที่28ไปนี่จะเป็นยังไงนะครับเพราะงั้นวันที่26วันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็27เป็นวันสุดท้ายของพยากรณ์อากาศช่วงหนึ่งวันที่28ก็ต้องพูดกันใหม่แต่ว่าเรื่องฝนฟ้านี่เท่าที่ฟังดูแล้วนะครับก็เหมือนว่าเข้าเดือนตุลาแล้วนี่ฝนจะค่อยๆน้อยลงคิดว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจะเป็นปลายฝนต้นหนาวแต่ต้องฟังกันดูให้ดีว่าฝนจะสั่งฟ้าหรือเปล่าเพราะว่าคำว่าฝนสั่งฟ้านี่ก็หมายถึงว่าฝนตกฟ้าเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงทางโน้นทางนี้นะครับแต่ถ้าตกปกติธรรมดาแสดงว่าฝนยังไม่สั่งฟ้ายังไม่หมดแต่จะน้อยลงนะครับส่วนอีกหลายจังหวัดนะครับที่มีฝนตกหนักและก็น้ำท่วมในภาคกลางก็เยอะกรุงเทพมหานครก็หนักมากปทุมธานีคืนกรุงเทพกับปริมณฑลนั่นแหละนะฮะอยุธยานี่ก็หนักอยุธยานั่นประจำทุกปีนะฮะแถวอำเภอบางบานนี่หนักแต่ละปีแล้วก็ทางภาคตะวันออกนะก็หลายจังหวัดท่วมหนักท่วมจนถึงเกือบจะมิดหลังคารถเก๋งอ่ะนะครับแถวอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่ก็มีบางปี นะครับเจ้าของบ้านไม่รู้จะหลบไปไว้ที่ไหนรถของตัวเองอ่ะสุดท้ายต้องทำรอกยกรถขึ้นห้อยตรงเตงอยู่ไม่ได้ใช้รถนานจนกว่าน้ำจะแห้งเพราะว่าเอารถไปฝากไว้ที่ไหนก็กลัวจะไม่ปลอดภัยนะครับอันนี้พูดถึงความเดือดร้อนของคนที่เขาประสบปัญหานี้มาเป็นประจำท่านที่ไม่เคยประสบปัญหานี้หรือว่าประสบเล็กน้อยนะฮะก็จะไม่เข้าใจกับทุกข์อันมหาศาลเหล่านี้สำหรับในช่วงนี้เมื่อคืนที่ท่าแร่นี่ก็มีฝนตกนะครับตอน3ทุ่มนั่นก็มีตกนิดหน่อยแล้วก็มาต่อมาอีกก็มีตกแต่มันไม่หนักแต่ตามพยากรณ์ที่พูดไว้เมื่อวานนั้นนะครับสกลนครนี่จะมีฝนตกในช่วงวันที่27นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยววันที่27วันพรุ่งนี้ก็คาดว่าสกลนครเราจะมีฝนตกมากขึ้นแต่มากขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็คงจะหมดไปหายไปเพราะว่าสกลนครฝนเริ่มหมดจริงๆนั่นแหละอีสานตอนบนว่างั้นเถอะเพราะว่าฤดูฝนมันไปทั้งอีสานใต้แล้วแล้วก็ไปทางภาคตะวันออกแล้วก็ไปภาคใต้แล้วก็ภาคกลางตอนล่างภาคเหนือก็ตอนล่างนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฝนก็หมดละนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้จะตรวจสอบเรื่องของฝนฟ้านะครับเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับสำหรับพยากรณ์อากาศเกี่ยวกับเรื่องฝนฟ้าวันนี้กำลังตรวจนะครับก็ต้องเอาประกาศฉบับสุดท้ายคงจะเป็นฉบับที่9นี่แหละนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวเช็คดูก่อนประกาศฉบับที่9มีไหมอุตุนิยมนิทยาประกาศเตือนฉบับที่9อ่ะเจอละอันนี้บอกอย่างนี้นะครับกรุงเทพมหานครฝน 80% 22จังหวัดฝนตกหนักมากอันนี้ประกาศฉบับที่9เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยจะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่27กันยายนคือวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้แหละนะฮะก็บอกว่าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะนี้นะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบน คลื่นจะสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่าง คลื่นสูงอ่าวไทยตอนล่างทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือเข้าไปในบริเวณที่กำลังมีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยาคือวันพรุ่งนี้ค่อยติดตามพยากรณ์อากาศใหม่อีกครั้งทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก็ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับสำหรับวันที่26นะครับ26เดี๋ยวตรวจสอบดูของวันที่26จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากในวันที่26ก็คือภาคเหนือนี่ได้แก่จังหวัดตากและก็จังหวัดเพชรบูรณ์อันนี้ตกหนักมาก2จังหวัดทางภาคเหนือตากกับเพชรบูรณ์ส่วนภาคกลางนี่หลายจังหวัดมากเลยเนี่ยนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐม

นี้ต่อไปตกหนักคาดว่าจะมีผลกระทบจากตกหนักไม่ใช่หนักมากที่ใดบ้างภาคเหนือได้แก่แม่ฮ่องสอนตกหนักเชียงใหม่สุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรตกหนักคราวนี้ตะวันออกเฉียงเหนือครับมีสกลนครด้วยหรือไม่ติดตามดูยังไม่มีหนักแน่นอนตกอยู่วันนี้นะครับแต่ว่าที่จะตกหนักก็คือชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์นะครับส่วนสกลนครมีไหมมีแต่ไม่หนักก็ตามที่ตกเห็นนั่นแหละนะฮะมันจะไปหนักเอาวันพรุ่งนี้สกลนครน่ะคราวนี้ภาคกลางครับภาคกลางก็ได้แก่จังหวัดชัยนาทตกหนักลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสมุทรสาครและก็สมุทรสงครามตกหนักนะครับ แล้วก็ภาคตะวันออกสระแก้วฉะเชิงเทราตกหนักภาคใต้ตกหนักชุมพรสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตนะอันนี้ตกหนักคราวนี้ไปวันที่27ตกหนักมากที่ไหนวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์อ่ะก็ภาคเหนือจังหวัดตากกับจังหวัดกำแพงเพชรตากกำแพงเพชรนะตกหนักตกหนักมากภาคกลางตกหนักมากนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคตะวันออกตกหนักมากปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดคราวนี้หมดละจังหวัดที่ตกหนักมากจังหวัดที่คาดว่าจะตกหนักคราวนี้รองจากตกหนักมากวันที่27พรุ่งนี้นะภาคเหนือครับสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ตะวันออกเฉียงเหนือพรุ่งนี้วันอาทิตย์มีแน่สกลนครตกหนักบอกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตกหนักที่ไหน 1. จังหวัดเลย 2. หนองคาย 3. บึงกาฬ 4. หนองบัวลำพู 5. อุดรธานี 6. สกลนคร7นครพนม8ชัยภูมิ9ขอนแก่น10นครราชสีมาและ11บุรีรัมย์อยู่ในเกณฑ์ตกหนักครับวันอาทิตย์พรุ่งนี้นะ27กันยาส่วนภาคกลางตกหนักชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนภาคตะวันออกตกหนักใจแต่จังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองภาคใต้ก็จังหวัดตกหนักเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ชุมพรสุราษฎร์ธานีพังงาและภูเก็ตกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยนะครับวันพรุ่งนี้แบ่งรายละเอียดตามภาคต่างๆรวมถึงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกนะครับภาคกรุงเทพปริมณฑล 80% ของพื้นที่จะมีตกหนักมากบางแห่งแล้วก็ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรตากพิษณุโลกโดยมีตกหนักมากบางพื้นที่แถวๆเพชรบูรณ์นะครับส่วนตะวันออกเฉียงเหนือนี่70%นะครับตกหนักมากตกหนักบางแห่งเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคาม101และศรีสะเกษ
เพราะฉะนั้น

0: ภาคกลางก็80นะฮะภาคตะวันออกก็80ภาคใต้ฝั่งตะวันออก70ภาคใต้ฝั่งตะวันตก40% น่ะนะฮะยังไงก็ระมัดระวังกันไปสำหรับจังหวัดสกลนครนครพนมบึงกาฬแถวนี้นะที่ติดกันเนี่ยไม่มีหนักมากสำหรับวันที่27ส่วนวันนี้วันที่26วันเสาร์เนี่ยมีตกครับแต่ว่าไม่หนักหนาอะไรหรอกนะแต่มาตกให้อยู่เพราะตั้งแต่เมื่อวานแล้วมันก็มีตกอยู่เป็นบางช่วงแต่นิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับไปไหนมาไหนก็อย่าลืมติดร่มไปด้วยนะครับเพราะว่าเรายังไม่ทราบแถวบ้านเรามันจะตกเวลาไหนคราวนี้มาที่ราคาน้ำมันสำหรับราคาน้ำมันทุกปั๊มราคาน้ำมัน26กันยายนกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอและดีเซลล่าสุดนะครับจากเว็บไซต์ของบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเว็บไซต์ของบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนและก็จากเว็บไซต์ของบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดและบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนแล้วก็จากบริษัทซัดโก้จำกัดมหาชนและก็บริษัทเซฟรอนไทยจำกัดนะครับราคาน้ำมันจะเป็นดังนี้จากปั๊มบางจากดีเซล B20 36.44 บาทต่อลิตรไฮดีเซล S อันนี้บางจากนะ 41.44 บาทต่อลิตรไฮพรีเมียมดีเซลอันนี้ดีเซล plus นี่เพิ่มบวกเพราะฉะนั้นราคาเนื่องจากเป็นไฮพรีเมียมนะครับเพราะนั้นราคา50บาท5สตางค์ต่อลิตรไฮพรีเมียม98 plus 49.29 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E8530บาท88สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E20 34.94 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91 39.57 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95 39.94 บาทต่อลิตรยังเป็นราคาเดิมของเมื่อวานอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะไม่บอกราคาของทุกปั๊มละคราวนี้เพราะว่ายังเป็นราคาเดิมอยู่เพราะนั้นเบนซิน9195ที่คนที่ใช้เบนซินใช้เยอะสุดนี่นะฮะก็จะ40ขึ้นไปแล้วล่ะเวลานี้นะฮะจริงอยู่ราคาที่พูดให้ฟังนี่มัน39บาทกว่าแต่ว่าพอเอามาบวกกับภาษีบำรุงท้องที่นู่นนี่แล้วก็มันก็40กว่า40กว่าบาทต่อลิตรนั่นแหละนะครับสกลทวาปีก็ว่าจะไปเติมน้ำมัน91อยู่วันนี้ก็คง40กว่าบาทนั่นแหละทำใจครับนะฮะทำใจเพราะอะไรเพราะว่ามันขึ้นลงๆอย่างนี้เนี่ยมันเกิดจากภาวะสงครามนั่นแหละนะครับมันก็เลยทำให้เราต้องเดือดร้อนมันไม่ได้เกิดจากการบริหารน้ำมันดีไม่ดีหรอกนะครับมันเกิดจากภาวะนอกประเทศเราเพราะน้ำมันดิบมันมาจากเขามาจากเขาก็คือแถวตะวันออกกลางที่มันเกิดสงครามแบ่งแย่งกันเขาเรียกว่าแย่งเรื่องของการเศรษฐกิจนั่นแหละ ระหว่างอเมริกาน่ะอเมริกาอยู่ดีๆมาแย่งเขาอยู่ในภาคตะวันออกกลางอ่ะอิหร่านนะครับเขาไม่ได้ไปแย่งอเมริกานะอเมริกาไม่แย่งเขาส่งแค่ฮอร์มุซกับรถไม่ใช่รถเรือบรรทุกน้ำมันผ่านออกมาก็ยากนะเพราะอเมริกาก็คุมอยู่แล้วทีนี้อิหร่านก็คุมอยู่ช่องแคบเดียวกันน่ะนะมาฟังข่าวอื่นต่ออันนี้ข่าวนี้ด่วนพายุซัดชายหาดพัทยาเรือประมงเรือนำเที่ยวเสียหายยับเห็นไหมนี่แหละฝนตกกระหน่ำและกระโชกแรงซัดเรือบริเวณชายหาดพังเสียหายหลายลำล่าสุดเจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่กู้ซากเรือและประเมินความเสียหายแล้วรายงานสถานการณ์ในพื้นที่เมืองพัทยาของวันที่25กันยายนเมื่อวานที่เกิดสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงอย่างหนักส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริเวณชายหาดพัทยาเมืองท่องเที่ยวมีทั้งชาวต่างชาติมาเที่ยวจากความรุนแรงของคลื่นลมทำให้เรือที่จอดทอดสมออยู่บริเวณชายหาดถูกซัดจนได้รับความเสียหายหลายลำนอกจากนี้ยังมีสิ่งของและทรัพย์สินบริเวณหน้าหาดได้รับผลกระทบจากลมกระโชกแรงอีกด้วยล่าสุดนี้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเมืองพัทยาได้ระดมกำลังลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อทำการกู้ซากเรือที่รับความเสียหายและจัดเก็บกวาดเคลียร์พื้นที่บริเวณชายหาดให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วพร้อมทั้งเตรียมประเมินมูลค่าความเสียหายเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือต่อไปใครที่เคยไปเที่ยวพัทยาหาดพัทยานะฮะก็จะมองภาพออกนะครับอันนี้สำหรับมนสกลทวปีนี่มองภาพออกนะครับเพราะเคยไปผ่านไปผ่านมาบ่อยนะครับอันนี้ในทะเลนะฮะชายหาดพัทยาเสียหายกันแล้วก็สาเหตุจากฝนตกนะครับเกิดทำให้รถที่ใช้ถนนชนกันเสียหลักชนท้ายกันหลายคันเคยประสบมาแล้วนะเรื่องรถชนกันหลายคันเนี่ยมนสกลทวปีนี่เคยละรถชนกัน7คันอยู่ในสกลนครนี่แหละอยู่หน้าโรงเรียนเซนโยเซฟสกลนครนะครับมนสกลทวปีนี่เป็นคันที่3ส่วนท้ายทางหลังออกไปนี่อีก4คันชนท้ายกันมาเรื่อยเพราะฉะนั้นจะรู้สึกเลยว่าคันที่มาชนท้ายเราเขาก็ต้องซ่อมให้เราเราถูกดันไปชนท้ายคันข้างหน้าเราได้ซ่อมให้เขาโอ้สับสนวุ่นวายเลยนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนี่ทำให้อ๋อมีนางสาวาสนานาน่วมผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารถูกรถนางแบบเสียหลักชนท้ายมีผู้บาดเจ็บ2รายอ๋อรถคนดังก็เลยเป็นข่าวชื่อเล่นชื่อว่าเล็กอะวาสนานาน่วมนะครับผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหาร ขณะที่วาสนานาน่วมผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารซึ่งขับรถขับรถหรูแล้วเนี่ย BMW ได้รับความเสียหายแต่เจ้าตัวนั้นปลอดภัยตำรวจเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดหาสาเหตุเมื่อคืนวันที่24ตอน 22:30 นหรือ4:30 คืนวันที่24นะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางสีเมืองได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถเฉียวชนซ้ำซ้อนกันหลายคันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายเหตุเกิดบนถนนนครอินทร์มุ่งหน้าแยกบางสีทองตำบลบางกลางอำเภอเมืองนนทบุรีจึงพร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งรีบรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณช่องทางหลักพบรถเฉี่ยวชนซ้ำซ้อนกันหลายคันกีดขวางทางจราจรอยู่กลางถนนได้แก่1รถตู้ยี่ห้อโตโยต้าสีขาวสภาพรถได้รับความเสียหายทั้งคันไม่ทราบชื่อนามสกุลผู้ขับขี่ส่วนที่2ถัดมาก็คือรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda รุ่นจีโน่ทราบชื่อผู้ขับขี่คือนายพีรพัฒน์อุณหบุตรอายุ21ปีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยคันที่3รถยนต์ยี่ห้อสงสัยคันนี้เป็นของเล็กกวัฒนานาน่วมแน่ๆเพราะว่าเป็นรถ BMWX1 สีดำสภาพรถมีร่องรอยเฉี่ยวชนทั้งด้านหน้าและด้านหลังทราบชื่อผู้ขับขี่คือนางสาววาสนานาน่วมอายุ57ปีผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารไม่ได้รับบาดเจ็บและคันที่4รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ารุ่นโคโรล่าครอสสีขาวทราบชื่อผู้ขับขี่คือนางสาวประพัดสอนทิติปรีชาอายุ29ปีคนนี้เป็นนางแบบและสตรีมเมอร์ไลฟ์สดขายเสื้อผ้าออนไลน์ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงช่วยกันปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลตามสิทธิ์สำหรับเล็กวาสนานานุ่มคนดังนี่ผู้เสียหายคนนี้ให้ข้อมูลว่าเหตุเริ่มต้นจากรถคันหน้าหยุดชะลอตัวไม่ใช่หยุดเบรกเลยนะหยุดชะลอตัวคือจะเคยวิ่งกันเต็มที่นะสปีดใครสปีดมันเกิดรถคันหน้าหยุดชะลอตัวลงทันทีและเบรกอย่างกระทันหันเนื่องมาจากมีอุบัติเหตุด้านหน้านู่นมีรถตู้เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ส่งผลให้เกิดการเบรกต่อกันไปเป็นทอดซึ่งรถที่วิ่งตามกันมาน่ะคันก่อนหน้า2คันรวมถึงรถของวาสนานาน่วมสามารถเบรกและหยุดนิ่งได้อย่างปลอดภัยแล้วหลังจากที่รถจอดนิ่งอยู่ได้ประมาณสัก3วินาทีไม่ถึง1นาทีก็มีรถยนต์อีกคันทั้งหลังพุ่งเข้ามาชนท้ายรถของวาสนานาน่วมเล็กวาสนานาน่วมอย่างแรงโชคดีที่ตนไม่ได้รับบาดเจ็บเขาบอกอย่างนั้นนะครับส่วนคนขับอีกจักรยานยนต์ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยมีแผลถลอกบริเวณหน้าแข้งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นปลอดภัยก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลด้านนางสาวประพัดสอนกล่าวว่าตนเพิ่งเสร็จสิ้นจากการทำงานย่านรามคำแหงและกำลังขับรถกลับบ้านพักขณะที่กำลังขับรถลงมาจากสะพานในเลนขวาตามปกติ ซึ่งสังเกตเห็นรถคันข้างหน้าเริ่มชะลอตัวและเบรกกระทันหันตนจึงเบรกตามแต่ไม่ทันมาทราบตอนหลังว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก่อนหน้าในบริเวณใกล้เคียงทำให้รถคันหน้าเบรกจนเกิดเหตุอุบัติเหตุซ้ำซ้อนขึ้นมาอ๋อนี่แหละครับเบรกกระทันหันเพราะว่าต่างคนก็ต่างวิ่งไปสะดวกสบายอยู่ปกติแต่พอมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาข้างหน้านั่นรถคันไหนที่ตามมามันก็ต้องเบรกเบรกเบรกเบรกเบรกนะครับแล้วรถที่วิ่งตามหลังมาเขาไม่รู้เขาไม่เห็นเหตุการณ์ข้างหน้าว่าเกิดอะไรนะฮะมันก็ชนท้ายกันในอุตลุดเลยสินะครับนี่แหละครับผลจากฝนตกนี่ละอ่ะคราวนี้มาอีกข่าวหนึ่งนาทีสลดสองพี่น้องขับเรือไปซื้อกระสอบทรายเอามาปิดทางกั้นน้ำไม่ให้น้ำท่วมบ้านของตัวเองมากนักก็เลยขับเรือออกไปซื้อกระสอบทรายดันไม่ได้กลับบ้านแล้วคราวนี้นะเรือพลิกคว่ำสองพี่น้องนี่ดับมั้งเมื่อวานนี้แหละครับ9:30 นตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางพลีอำเภอบางพลีน่ะนะฮะได้รับแจ้งเหตุมีคนจมน้ำภายในคลองสำโรงใกล้วัดบางพลีใหญ่ใกล้วัดบางพลีใหญ่ในหรือวัดหลวงพ่อโตนั่นแหละนะตำบลบางพลีอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการจึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยและนักประดาน้ำเข้าค้นหาใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงจึงได้พบร่างของ2 พี่น้องที่ออกไปซื้อกระสอบทรายนั่นแหละทราบชื่อคือนายกรพบกรพบอายุ17 ปีและนายสุภกรอายุ20 ปี2 พี่น้องไม่ได้กลับบ้านแล้วกลับก็กลับเป็นร่างที่ไม่มีลมหายใจนายมงคลอายุ61 ปีผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่า2 พี่น้องนี้ขับเรือท้องแบนมาซื้อกระสอบทรายเพื่อนำไปกั้นน้ำไม่ให้เข้าบ้านพักริมคลองซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ถึง1 กิโลเมตรระหว่างแล่นเรือกลับโอ้ซื้อแล้วนะทรายกระสอบทรายนี่กำลังแล่นเรือกลับเนี่ยเมื่อเข้าใกล้สะพานข้ามคลองเรือเกิดเสียการทรงตัวและจมลงชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์พยายามเข้าช่วยเหลือแต่ก็ไม่ทัน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าน้ำหนักกระสอบทรายแน่นอนละนี้นะหนักแน่ละน้ำหนักกระสอบทรายที่บรรทุกอยู่บริเวณหัวเรืออาจมีส่วนทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยอยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุที่แน่ชัดและส่งร่างสองพี่น้องทั้งคู่ไปชันสูตรที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียนะครับนี่นะครับออกไปซื้อกระสอบทรายมาบรรจุทรายเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าบ้านแต่ตัวเองกลับไม่ได้กลับเข้าบ้านนะครับคราวนี้มาอีกข่าวครับเกิดเหตุมีชายคนหนึ่งคลั่งมีอาวุธสงครามจุดไฟเผาบ้าน ที่ซอยจรัสลาบบางพลัดอันนี้เป็นข่าวจากอมรินทร์ทีวีครับลองติดตามดูเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังโอ้มีเสียชีวิต1รายนะครับ25กันยายน2569มีรายงานว่าเมื่อเวลา 11:20 เมื่อวานรับแจ้งเหตุพบชายคลั่งมีอาวุธสงครามจุดไฟเผาบ้านภายในซอยจรัสลาบเขตบางพลัดขณะที่เจ้าหน้าที่เขาทำการระงับเหตุมีการยิงปืนออกมาจากตัวบ้านล่าสุดเจ้าหน้าที่เร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่มีบอกว่าขณะที่ไฟเพลิงไหม้บ้านที่ชายคลั่งคนนี้เผาเนี่ยสงบลงเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตอยู่ภายในบ้าน1รายเบื้องต้นพบว่าเป็นผู้ก่อเหตุอ้าวผู้ก่อเหตุเองเหรอซึ่งเจ้าหน้าที่ EOD ได้เข้าไปในพื้นที่พบอาวุธสงครามระเบิดภายในบ้านเป็นเพราะอะไรอยู่ระหว่างการสอบสวนบอกว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็รายละเอียดกว่านี้นะครับยังไม่มีนะฮะชายคลั่งจุดไฟเผาบ้านสงสัยเกิดจากกินยาบ้างเนี่ยโอ้นี่ก็ข่าวเดียวกันนี่จากสำนักข่าวสยามนิวสำนักข่าวสยามนิวดูข่าวเดียวกันนี่แหละแต่ว่ารายละเอียดมีอะไรอย่างไรบ้างไหมนะครับจากการสอบเบื้องต้นภายในบ้านพบอาวุธหลายรายการรวมถึงปืนกล M60 จำนวน2กระบอกปืนพกดีเซิร์ตอีเกิลและวัตถุต้องสงสัยว่าเป็นวัตถุระเบิดอีกจำนวน1ส่งผลให้เจ้าหน้าที่เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเนื่องจากอาจเกิดอันตรายต่อประชาชนและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ใกล้เคียงต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษชุดเก็บกู้ระเบิดทำลายวัตถุระเบิดนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าชุด EOD นั่นแหละได้ปิดล้อมพื้นที่ภายในซอยจรัสลาบพร้อมกำหนดเขตอันตรายและห้ามบุคคลไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้ก่อนจะมีรายงานในเวลาต่อมาว่าชายที่อยู่ในบ้านใช้อาวุธปืนยิงตัวเองและเสียชีวิตอ๋อไอ้ที่คนก่อเหตุคลั่งนะฮะเอาปืนยิงตัวเองครับที่ว่าเสียชีวิตนะฮะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงบอกว่าอย่างนั้นนะครับข่าวเดียวกันนี้แหละแต่ว่าคนละสำนักข่าวนะครับความละเอียดชัดเจนในเวลาต่อมาก็ชัดมากขึ้นส่วนอีกข่าวครับอีกข่าวเกี่ยวกับอันนี้เป็นข่าวเดียวกันนี้หรือเปล่านี่ระทึกกลางอโศกชายคลั่งพังข้าวของไปทั่วถนนซ้ำไล่แทงชาวบ้านบาดเจ็บหลายรายโอ้สงสัยมันคนละข่าวมั้งเนี่ยใช่แล้วคนละข่าวครับ10:00 นของวันที่24กันยายน2569บริเวณถนนสุขุมวิท21ซอย3อโศกมนตรีมีชายไม่ทราบชื่อเกิดอาการคุ้มคลั่งคุ้มคลั่ง กิดขึ้นบ่อยมากนะถือมีดปลายแหลมเดินไล่แทงประชาชนที่ผ่านไปมาและก็ทำลายทรัพย์สินริมทางอย่างคลั่งอย่างบ้าคลั่งชายคนดังกล่าวถือมีดเดินอาละวาดกวาดทำลายข้าวของของพ่อค้าแม่ค้าตลอดทั้งแนวฟุตบาททั้งจับรถเข็นขายอาหารคว่ำโอ้จับรถเข็นที่ขายอาหารน่ะผลักให้คว่ำจนของขายที่อยู่ในรถเข็นน่ะคว่ำก็มันก็กระจายเกลื่อนพื้นครับแล้วยังทุบกระจกร้านค้าในบริเวณใกล้เคียงอีกจนแตกยับเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ต้องมีการสั่งปิดการจราจรบนถนนบริเวณหน้าสถานทูตอิสราเอลตลอดทั้งสายเพื่อความปลอดภัยเบื้องต้นมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายโดยปรากฏภาพชายคนหนึ่งนอนเลือดอาบร่างกายมีบาดแผลชะกันซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เร่งนำกำลังเข้าปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเร่งด่วนก่อนนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำกำลังเข้าปิดล้อมและสามารถเข้าชาร์จควบคุมตัวชายคลั่งรายดังกล่าวไว้ได้เรียบร้อยแล้วก่อนควบคุมตัวไปสอบสวนต่อที่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อเพื่อหาสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุสยองในครั้งนี้เพิ่งจับได้นะครับกำลังเอาไปสอบสวนนะฮะอันนี้บอกว่าอย่างนั้นนะครับคลั่งนี่มันคลั่งเพราะกินเหล้าหรือว่าคลั่งเพราะเสพยานะครับมันก็มีหลากหลายส่วนอีกข่าวครับคุณตาขับรถกระบะพายายพาหลาน4ขวบเข้ากรุงพลาดท่าพุ่งเสยท้ายรถสไลด์เสียชีวิตแล้วก็เจ็บเป็นเรื่องสลดครับคุณตานะครับขับกระบะนี่พายายหลานเข้าไปเข้ากรุงก็คงกรุงเทพนั่นแหละ8นาฬิกา40นาทีของเมื่อวานนี้25กันยายนเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างแสงธรรมสูงเนินและกู้ชีพอบต.นากลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมารับแจ้งเหตุรถชนกันบริเวณจุดยูเทิร์นนวะจุดยูเทิร์นนวะนครสูงเนินเลยเขตอุตสาหกรรมนวะนครตรงข้ามร้านวัสดุแห่งหนึ่งตำบลนากลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาฝั่งมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพจึงรุดไปตรวจสอบให้ความช่วยเหลือที่เกิดเหตุพบรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าวีโก้ทะเบียนขอนแก่นจอดขวางถนนในช่องทางหลักขวาสุดสภาพรถจอดกลับหัวสวนทางกับรถที่สัญจรบนทางพบแก้มรถฝั่งขวาและบริเวณประตูฝั่งคนขับพังยุบเสียหายอย่างหนักกระจกแตกและก็สเกิร์ตด้านหน้าหลุดกองอยู่ที่พื้นถนนสลดคุณตาที่ขับกระบะพายายหลานเข้ากรุงรถสไลด์เปลี่ยนเลนกระทันหัน เบรกไม่ทันเลยพุ่งเสยท้ายเต็มแรงเสียชีวิตคาพวงมาลัยเลยคุณตายายหลานสี่ขวบบาดเจ็บรถพังยับตรวจสอบภายในรถพบชายอายุ60ปีถูกอัดก๊อปปี้เสียชีวิตอยู่กับพวงมาลัยที่นั่งคนขับขณะที่หญิงสูงวัยและกับหลานวัย4ขวบที่นั่งโดยสารมาด้วยได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทกอย่างแรงเจ้าหน้าที่จึงเร่งให้การช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บปฐมพยาบาลและรีบนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมาขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องนำอุปกรณ์มาตัดทางเพื่อเปิดประตูรถเพื่อนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาอย่างระมัดระวังห่างออกไปเล็กน้อยก็พบรถสไลด์คู่กรณีจอดกลับหัวอยู่ไหลทางช่องจราจรฝั่งตรงข้ามบริเวณท้ายรถฝั่งซ้ายมีร่องรอยการเฉียวชนได้รับความเสียหายจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เบื้องต้นทราบว่ารถกระบะคันดังกล่าวคุณตาคุณยายและหลานเดินทางมุ่งหน้าจะเข้ากรุงเทพพอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นบริเวณกลับรถและขณะนั้นฝนก็ตกอย่างหนักรถสไลด์ได้เบี่ยงรถมาช่องทางด้านขวาเพื่อจะกลับรถอย่างกระทันหันและตีวงรถเพื่อกลับรถค่อนข้างตีวงกว้างเพราะรถสไลด์มันยาวทำให้รถกระบะคู่กรณีที่ขับนะครับตายายและหลานอายุ4ขวบนี่หยุดรถไม่ทันจึงพุ่งชนด้านท้ายของรถสไลด์อย่างแรงคนขับกระบะถูกอัดก๊อปปี้จนเสียชีวิตและผู้โดยสารมาด้วย2คนคือยายกับหลานได้รับบาดเจ็บพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสูงเนินเจ้าของคดีได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปโอ้ยน่าสงสารจังตายายคุณตาจากไปแล้วครับเหลือยายกับหลานจะเข้ากรุงเทพนะครับโอ้อันนี้ยังมีอีกนี่เขาจะได้ฟังอีกสักข่าวไหมเนี่ยเลือกเอาข่าวไหนดีมันเวลามันใกล้จะหมดดินสไลด์อันนี้ทับสำนักสงฆ์อ่ะไปเอาข่าวนี้นะครับมันเวลาเหลือเล็กน้อยละคู่รักคบกันมา3เดือนที่จันทบุรีทั้งสองคนทั้งสามีและภรรยานี่เมา3เดือนนะคบกันมาน่ะเมาทะเลาะทำร้ายกันหนักโอ้ยขี้เหล้าด้วยกันทั้งสองมั้งเนี่ยเมียแขนหักก่อนพบผัวเสียชีวิตหน้าห้องน้ำอ้าวใครฆ่านี่เมียเหรอคู่สามีภรรยาวัย60กับ64เพิ่งคบกันไม่กี่เดือนดื่มสุราด้วยกันโอ้ยขี้บอกทั้งคู่ทะเลาะทำร้ายกันบ่อยล่าสุดเมาหนักจนฝ่ายหญิงแขนหักก่อนเพื่อนบ้านมาพบฝ่ายชายเสียชีวิตมีบาดแผลเก่าและรอยฟกช้ำทั่วศีรษะอันนี้เหตุเกิดเมื่อ23กันยายนพันตำรวจตรีนพดลผลพฤกษาสารวัตรสอบสวนเมืองจันทบุรีรับแจ้งเหตุผู้เสียชีวิตปริศนาภายในห้องแถวแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีจึงไปตรวจสอบพร้อมกองพิสูจน์หลักฐานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลพระปกเกล้าและกู้ภัยสว่างกตัญญู จันทบุรีไปถึงที่เกิดเหตุหน้าห้องน้ำพบศพนายกิตติศักดิ์อายุ64ปีนอนเสียชีวิตสภาพใบหน้าและศีรษะปูดบวมเขียวช้ำคล้ายถูกของแข็งตีและพบรอยแผลเก่าถูกแทงที่หน้าท้องอยู่สองสามีภรรยาใครทำร้ายเขาเนี่ยส่วนบนเตียงพบภรรยาคือนางบีอายุ60นอนบาดเจ็บแขนหักตรวจสอบในห้องพบรอยเลือดกระจายและท่อนเหล็กยาว2ฟุตวางพิงข้างฝาทางเจ้าหน้าที่วิทยาการกองพิสูจน์หลักฐานจึงได้ทำการถ่ายภาพบันทึกร่องรอยและทำเครื่องหมายยึดไว้เป็นวัตถุพยานสำคัญจากการสอบสวนนางสาวนิราพรอายุ51ของน้องสาวผู้ตายเผยว่าทั้งคู่คบหากัน 3-4 เดือน
1: ติดตามรับฟังวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์และบทอ่านที่หนึ่งนั้นหนังสือปัญญาจารย์พูดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้ที่สุดต้องรู้ไว้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่เรากระทำดังนั้นเราต้องระลึกถึงพระเจ้าพระผู้สร้างของเราขณะที่เรายังอยู่ในเยาว์วัยจนถึงปัจจุบันนี้แม้ร่างกายของเราจะเปลี่ยนไปทุกวันแต่ให้ดำรงชีวิตให้มีความหมายคือเดินไปกับพระผู้เป็นเจ้าซึ่งพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมมือของคนทั้งหลายแต่บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจในพระวาจาของพระองค์จึงทำเฉยไปความจริงเมื่อพระองค์พูด3ครั้งครั้งแรกครั้งที่2เนี่ยก็มีปฏิกิริยานิดหน่อยแต่ตอนหลังมาก็เฉยๆอ่ะเมื่อพระเยซูเจ้ามาในโลกพระองค์มีเป้าหมายเดียวก็คือไถ่มนุษย์ที่สูญเสียความเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่อาดัมและเอวาให้กลับมาเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าเสียใหม่เพราะลำพังมนุษย์แล้วเขาไม่สามารถไถ่ตนเองได้เลยพระองค์ยอมเสียเปรียบยอมรับการทรมานและความตายเพื่อมาพวกเราทุกคนขณะนั้นก็ดีปัจจุบันนี้หลายคนยังไม่รู้เลยว่าพวกเขาได้รับการไถ่ให้รอดด้วยพระโลหิตของพระองค์ที่ราคาแพงที่สุดเพื่อทำให้เราเป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นพี่น้องกันข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปที่พวกลูกยังตรึงกางเขนพระองค์อยู่ในโลกด้วยการทำลายซึ่งกันและกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุนสกุลทวาปี

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับพบกับมนสกลทบาปีนะครับรอบที่2ในรายการเพลงบายนี้มีเสียงเพลงเพื่อคุณสำหรับเพลงที่แนะนำท่านผู้ฟังแนะนำเข้ามานะครับท่านอยากจะฟังเพลงอะไรก็แนะนำเพลงเข้ามาได้ในช่วงนี้ส่วนเพลงที่ฟังจบไปเมื่อสักครู่เป็นเพลงแนวเพลงเพื่อชีวิตครับร้องโดยแอดคาราบาวนะครับเจ้าของกระทิงแดงนั่นแหละนะฮะเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วก็ห้าง CJ Mall นะครับนี่เป็นของกระทิงแดงของแอดคาราบาวล่ะนะฮะก็เอามาฝากท่านผู้ฟังชื่อเพลงว่าเดือนเพ็ญอันนี้มนสกลทวาปีเป็นคนนำมาฝากท่านผู้ฟังเพราะว่าวันนี้เป็นวันขึ้น15ค่ำนะครับเดือน10ปีมะเมียแล้วก็จะเห็นดวงจันทร์หรือเปล่า15ค่ำเพราะว่ารู้สึกจะครึ้มฟ้าครึ้มฝนเพราะนั้นคืนนี้อาจจะไม่เห็นดวงจันทร์แบบกระจ่างนะครับหรือว่าอาจจะมีฝนตกก็ได้ฝากให้กับทุกคนนะครับแล้วก็ฝากเป็นพิเศษให้กับคนที่เป็นมอนิเตอร์นะครับคอยฟังการออกอากาศของรายการ3หนุ่ม3มุมคือรายการตั้งแต่รายการไก่วุฒิไกรทองกันตัง 8:00 นนะครับมาถึง 10:00 น2ชั่วโมงรายการต้อยสมจิตมังกาย 10:00 นถึง 12:00 น2ชั่วโมงแล้วก็มาถึงรายการของอามนสกลทวาปีนะครับ12:00 นถึง14:00 น2ชั่วโมงเช่นเดียวกันก็คนเหล่านี้นะครับก็คือป้าต้อยนะครับอยู่หมู่ที่3ท่าแร่นะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณและฝากเพลงนี้ให้เลยเดือนเพ็ญส่วนคนที่2นะครับที่ฟังแล้วกันแนะนำเขาอาจแล้วก็ทั้งแนะนำเพลงแล้วก็รายงานผลการรับฟังนั้นก็คือน้องปิ๊กนะครับปวดฟันไปหาหมอตอนนี้ยังไม่หายถอนฟันหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแล้วก็กินยาอยู่แล้วก็อีกคนที่3นะครับที่รายงานผลการรับฟังเข้ามาก็คือช่างเชษอูช่างเชิดอูซ่อมรถอูซ่อมอูปะผุซ่อมสีรถยนต์นะครับฝีมือระดับขั้นเทพนะสำหรับช่างเชิดนี่นะครับวนคนทวารปีก็ใช้บริการมาตลอดเพราะนั้นทั้ง3ท่านนะครับวันนี้ยังไม่ได้แนะนำเพลงเข้ามาหากจะแนะนำเพลงเข้ามาร่วมกับเพื่อนๆก็เชิญได้มนสกลทวาปีก็ฝากเพลงนี้เดือนเพ็ญให้กับทั้ง3ท่านที่เอ่ยนามนะครับคราวนี้ก็มาฟังต่อนะครับอีก2เพลงก็คือเพลงจากการแนะนำเข้ามาของหนุ่มแจกรักทางบ้านดงยอนะครับแนะนำเพลงชื่อเพลงว่าได้ดีเพราะเมียหนุ่มแจกรักได้ดีเพราะเมียเหรอยิ่งยงยอดบัวงามครับเป็นคนขับร้องเพลงนี้นะครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งบอกว่าจากเพื่อนที่ดงยอขอให้ขอแทนบอกว่าช่างทองร้องไห้ก็ยิ่งยงยอดบัวงามโอ้คนที่บอกให้ขอแทนนี่ก็ยังชอบเพลงยิ่งยงเหมือนกับแจกรักเลยนะเพลงยิ่งยงทั้งสองเพลงเลยแจกรักก็ได้เพราะเมียยิ่งยงเพื่อนที่ลุงยอช่างทองร้องไห้ก็ยิ่งยงนะครับก็ฝากให้กับมิตรเพื่อนเพลงทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็ฝากให้กับทางสาวข้าวกล้องหนุ่ม
หนองสะสาวลูกสองแล้วก็สาวเทศบาลหนองลาดนะครับอันนี้ติดตามรับฟังกัน2 เพลงเชิญครับ

ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่แนะนำเพลงเข้ามาแล้วก็เมื่อสักครู่ก็ขอบคุณป้าต้อยหมู่3ท่าแร่นะครับก็แนะนำเพลงเข้ามาแล้วเมื่อสักครู่นี้ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่มนต์สกลทวาปีขออนุญาตท่านผู้ฟังนะครับพูดถึงผู้ประถมรายการวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับคนที่เป็นเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นี่ก็คือหมอดำเพราะว่าศึกษาเล่าเรียนมาทางนี้ไม่ได้เรียนทางอันไอเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจค้าขายนะเรียนทางหมอทางแพทย์นะหมอดำแต่ว่าก็รักการค้านะครับก็เลยทำการค้าการขายด้วยทำงานรับราชการไปด้วยเป็นอย่างนั้นนะหมอภูนศักดิ์บุตรดีด้วงนะครับส่วนใหญ่ก็ช่วงที่รับราชการก็ให้แฟนเป็นคนดูแลธุรกิจสำหรับวันนี้สิ่งที่ก้าวหน้าและก็พี่น้องประชาชนเชื่อถือนะครับตลอดจนหน่วยราชการองค์กรต่างๆที่ใช้บริการวิบูลย์ชัยคอนกรีตนะครับก็คือคอนกรีตผสมเสร็จเพราะว่าคอนกรีตผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตนะครับได้รับการรับรองจากมอก.ว่าเป็นคอนกรีตที่ได้มาตรฐานแล้วก็วิธีการทำก็คือเขาใช้ระบบควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์นะเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์นี่เขาจะไม่เอียงซ้ายเอียงขวาแหละตรงไปตรงมากำกับปูนต้องเท่านี้ทรายเท่านี้กรวดเท่านี้อะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีท่านผู้ใดที่ต้องการนะครับสำหรับอยากได้ปูนผสมเสร็จนะครับเวลาท่านสร้างบ้านจะเทคืนเทพื้นเทคานเทลานเทถนนก็ติดต่อได้ที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับยินดีนะครับใส่รถผสมปูนวิบูลย์ชัยคอนกรีตไปส่งถึงหน้างานเลยนะครับหรือว่าอาจจะคำนวณหน้างานประมาณว่าจะต้องใช้เท่าไรอย่างไรอันนี้ติดต่อวิบูลย์ชัยคอนกรีตนะครับเขาคำนวณให้ก็ได้แล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็วิบูลย์ชัยคอนกรีตนะครับ

เราผลิตรั้วลวดหนามแบบอัดแรงนะครับแล้วก็แผ่นพื้นอัดแรงแผ่นพื้นนี่หมายถึงว่าแผ่นพื้นบ้านเขาจะทำเป็นแผ่นไปเลยนะครับหนาเท่าไรแล้วก็จะนำบรรทุกรถเทรลเลอร์นะครับรถไปส่งเลยรถเทรลเลอร์รถสไลด์แล้วท่านก็วางลงไปได้เลยในพื้นอ่ะนะครับหรือว่าอยู่บนชั้น2ชั้นไหนก็เขามีรถยกนะครับส่งขึ้นอันนี้ก็สะดวกดีนะครับหรืออยากได้รั้วลวดหนามนะครับก็เป็นรั้วเสารั้วอัดแรงนะครับหรือว่าเสาไฟฟ้าอัดแรงหรือว่ารั้วคาวบอยรั้วคาวบอยมีทั้งเสารั้วมีทั้งคานรั้วหรือว่าราวรั้วนั่นแหละนะฮะอันนี้แข็งแรงทนทานแล้วก็สวยงามแล้วยังแจ้งบอกว่ารับร้านค้าใดที่ต้องการสินค้าเหล่านี้นะครับไปขายในร้านค้าของคนที่จำหน่ายสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างก็ยินดีที่จะส่งไปถึงให้ท่านสามารถนำไปขายต่อได้แผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วอัดแรงนะครับรั้วลวดหนามรั้วคาร์บอยนะฮะอันนี้สำหรับอยู่พื้นที่ตรงนี้นี่นะครับในจังหวัดสกลนครร้านค้าใดแจ้งมาได้เลยแล้วก็อยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับจังหวัดมุกดาหารจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬเรียกว่าอีสานตอนบนนะครับอันนี้แจ้งมาแล้วก็ส่งได้ถึงที่ท่านก็จะสามารถนำวัตถุจากวิบูลย์ชัยคอนกรีตนะครับไปขายต่อทำกำไรให้กับร้านค้าของท่านได้ส่งอยู่แล้วนะครับไม่ใช่แต่เฉพาะแถวนี้นะส่งไปถึงจังหวัดอุบลจังหวัดมหาสารคามส่งอยู่แล้วนะเห็นอยู่นะครับแล้วก็ยังเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับกับร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง อนันตชัยค้าวัสดุนะครับอนันตชัยวัสดุก่อสร้างนี่ก็คือจำหน่ายวัสดุก่อสร้างสำหรับท่านที่ต้องการนะครับพวกกรวดอิฐหินปูนทรายพวกเครื่องมือช่างพวกอุปกรณ์ประปานะครับเหล็กเช่นเหล็กกองเหล็กตัวสีสีถาบ้านนะครับไม่ทราบว่าวงกบบ้านประตูหน้าต่างมีหรือเปล่าแล้วก็มีครบนะเท่าที่มนสกลทวาปีเดินดูนะครับในภายในร้านนี่ถือว่าห้างหุ้นส่วนนั่นแหละห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับเพราะนั้นก็หากว่าท่านนึกถึงวัสดุก่อสร้างครับเอาเป็นว่านึกถึงวิบูลย์ชัยอนันตชัยวัสดุก่อสร้างนะครับนึกถึงปูนผสมเสร็จนึกถึงวิบูลย์ชัยนะครับนึกถึงวัสดุก่อสร้างนึกถึงอนันตชัยท่าแรกนะเบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์โทรศัพท์3ตัวแรกนี่081 3ตัวต่อมา954 34ตัวท้าย7173 7173ครบ10ตัวก็คือ081 954 7173นะครับส่วนอีกร้านค้าหนึ่งอันนี้เป็นร้านค้าพวกวัสดุทางด้านการเกษตรนะครับนั่นก็คือร้านหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์โกดังสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดนะครับในระแวกแถวนี้เพราะว่าแถวอำเภอใกล้เคียงนะครับยังมาซื้อที่ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ต้นข้าวเกษตรพันธุ์เอาสินค้าไปขายนะครับตามร้านค้าของเจ้าของแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เป็นเกษตรกรนะครับอยากได้ข้าวสารข้าวสารเหนียวข้าวสารเจ้ารำข้าวปลายข้าวครบหมดแหละนะฮะแล้วก็พวกอาหารสัตว์นะครับสัตว์ก็สัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์สองเท้าสี่เท้าปลาก็ปลากินเนื้อปลากินพืชนะครับแล้วก็มีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่อาหารปลาเนี่ยนะครับแล้วก็มีเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับเพาะปลูกนะครับในฤดูกาลมีทั้งแบบไม้ยืนต้นมีทั้งแบบเมล็ดพันธุ์พืชแม้กระทั่งเมล็ดพันธุ์ข้าวนะฮะก็มีนะครับพืชล้มลุกก็มีแล้วก็นอกจากนั้นอีกครับยาปราบศัตรูพืชปุ๋ยซะก่อนปุ๋ยนะปุ๋ยน้ำปุ๋ยเคมีปุ๋ยชีวภาพยังมีปุ๋ยฉีดพ่นทางใบด้วยนะบำรุงต้นบำรุงใบแล้วก็คราวนี้ก็ยังมียาปราบศัตรูพืชนะครับแล้วก็หรือว่าท่านใดที่อยากจะได้แบบเป็นสเปรย์ไปฉีดข้าวมดข้าวปลวกข้าแมลงที่รบกวนท่านอันนี้ก็มีเป็นสเปรย์นะฮะกดปื๊ดนะครับตายเรียบเนี่ยปลวกเป็นต้นขึ้นบ้านกินบ้านกินเสาเรือนแล้วก็นอกจากนั้นอีกครับท่านผู้ฟังสิ่งที่อยากจะฝากท่านอีกอย่างก็คือถ้าหากว่าท่านใดอยากจะได้สินค้าต่างๆนะทางด้านการเกษตรนะครับเอาไปขายอ่ะนะฮะรีบมาติดต่อที่ห้องสูตรจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์แล้วก็อยากได้มีดพระจอบเสียมอะไรต่างๆก็มาอยากได้ตาข่ายสีฟ้าสีเขียวแสลนกันแดดเชือกไนลอนอยากได้เครื่องมืออุปกรณ์การดักกบดักกุ้งดักปลานะครับแล้วก็ใบมีดเครื่องตัดหญ้าหลอดไฟฟ้าหลอด LED สารพัดอย่างครบหมดนะห้างหุ้นส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์อยู่ถนนสายท่าแร่ศรีสงครามนะครับหลังตลาดสดเทศบาลตำบลท่าแร่นะครับมาฟังเพลงกันต่อครับสำหรับเพลงต่อไปก็เป็นเพลงที่ได้รับการแนะนำเข้ามาจากทางน้องปิ๊กนะเมื่อวานนี้ขอเพลงหมูป่าฟังแล้วมันไม่ใช่เพลงเหมือนกับท่องอาขยานสงสัยเป็นเพลงนี้แหละก็เลยเปลี่ยนมาให้ใหม่นะฮะเป็นเพลงวอนนางนอนอันนี้แหละนะครับของจินตลาภูลาภนะครับให้ฟังเพลงนี้ซะก่อนนะส่วนเพลงวิญญาณแม่เอาไว้ฟังวันพรุ่งนี้แล้วกันจากหลวงปิ๊กนะครับแล้วก็ฝากให้กับเพื่อนๆทุกคนแล้วก็สามหนุ่มสามมุมที่ฟังกันอยู่ ก็ขอบคุณน้องปิ๊กที่รายงานผลการรับฟังนะครับแล้วบอกว่าวอนแม่นางนอนหรือวอนนางนอนจินตลานะครับส่วนอีกเพลงหนึ่งจากน้องสาวตุเสรีพัฒน์ครับไปออกกำลังกายปั่นจักรยานร่วมกับบรรดาลูกๆและหลานจักรยานสีแดงนะเพียงต่อไปนี้นะครับฝากให้กับบรรดาสวทั้งหลายวัย60ขึ้นแล้วก็ฝากให้กับทางผู้จัดรายการด้วยผู้จัดรายการก็ยินดีนะครับอยากจะไปปั่นจักรยานด้วยอยู่แล้วก็ฝากให้ทางที่อะไรที่วัดป่าพระนวันนะครับแล้วใครอีกเดี๋ยวเช็คดูอีกเช็คดูใหม่ก่อนลืมนะครับทางวัดป่าพระนวันแล้วก็ทางบ้านบ้านาสามัคคีแล้วก็ตุปานิโยธานักนะครับซอยหนองจอก
เอาละครับฟังติดตามรับฟังกันนะครับสองเพลงนะครับเชิญครับ

ขอพูดถึงผู้ประทับรายการอีกนะครับสายรุ้งหลังคาเหล็กท่าแร่ครับสายรุ้งหลังคาเหล็กท่าแร่โรงงานผลิตหลังคาเหล็กเมทัลชีทซึ่งเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานของออสเตรเลียเขามีเครื่องรีดนะครับรีดล่องรอนรีดรอนอะรอนตรงรอนสเปนนะครับเขามีเครื่องจักรอยู่ที่นี่เองนะครับห้างสุดจำกัดสายรุ้งหลังคาเหล็กแล้วก็นอกจากนั้นอีกนะครับก็ยังผลิตหลังคาเหล็กแบบ PU Foam แบบ Snap Lock แบบ PU Foam Snap Lock แล้วก็มีบ้านแบบ Knock Down แล้วก็เครื่องมือช่างแล้วก็วัสดุก่อสร้างอื่นๆหลากหลายเพราะนั้นถ้าว่าท่านใดที่ต้องการนะครับสินค้าประเภทเกี่ยวกับมุงหลังคานี่นะฮะต้องปรึกษาเลยแล้วเขายังมีช่างนะครับไปดูหน้างานว่าจะต้องใช้อะไรเท่าไหร่อย่างไรนะครับแล้วก็นอกจากนี้อีกนะก็มีพวกหลอดไฟฟ้านะครับหลอดไฟฟ้านี่ก็มีตั้งแต่หลอดกลมหลอดเขี้ยวหลอดเกลียวแล้วก็เป็นหลอดโคมแล้วก็เป็นหลอดไฟ LED นะฮะแล้วนอกจากนี้อีกนะครับพวกปลั๊กพวกสวิตช์พวกสายไฟมีครบหมดเลยแล้วก็ยังมีไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นะครับหรือว่าไฟแสงอาทิตย์สำหรับท่านใดที่ต้องการติดหน้าบ้านเพื่อติดเสาหน้าบ้านเพื่อเวลาท่านออกจากบ้านไปไหนมาไหนค่ำคืนกลับบ้านมันก็จะมีไฟส่องโดยที่ไม่ต้องไปเสียค่าไฟรายเดือนเพราะว่าใช้ไฟโซลาร์เซลล์กลางวันเขาก็จะชาร์จเอาแสงอาทิตย์นะครับมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้ากลางคืนนี่เพราะนั้นตะวันตกดินปุ๊บนะครับไฟฟ้าโซลาร์เซลล์มันก็ออกทันทีและตอนเช้าขึ้นมานะครับดวงอาทิตย์ขึ้นเขาก็บันทึกชาร์จเอาไฟดวงอาทิตย์นั่นแหละนะฮะมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นะครับดวงอาทิตย์ตกดินปุ๊บก็แสงออกมาทันทีอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะนั้นก็มีที่นี่นะครับมีครบหมดละแบบมีขามีสายยาวๆมีแบบหลายอย่างนะครับไปได้เลยที่สายรุ้งหลังคาเหล็กครับช่างอาร์ตเจทุ่มโอนะฮะแล้วก็นี่อีกเรื่องของทางด้านเฟอร์นิเจอร์ต่างๆอันนี้อยากจะฝากท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าที่สอทวีเฟอร์นิเจอร์นี่เขาไม่ได้ซื้อเฟอร์นิเจอร์มาขายนะเขาผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่นี่เองเลยนะครับเป็นโรงงานเลยผลิตเฟอร์นิเจอร์นะครับเพราะนั้นพื้นที่เขตอำเภอเมืองสกลนครอันนี้ก็ถือว่าสอทวีเฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์หลากหลายประเภทหลากหลายชนิดนะครับที่ใหญ่มากพูดถึงโต๊ะเก้าอี้ม้านั่งม้ายาวนะครับแล้วก็แบบชุดรับคงรับแขกมาเลือกได้แล้วก็ยังเป็นพวกตู้เตียงตู้เสื้อผ้าตู้วางขายสินค้าตู้โชว์อะไรต่างๆนะครับเก้าอี้ก็ถ้าอยากได้เยอะๆนี่พวกเก้าอี้นวมเก้าอี้สีแดงอะไรต่างๆนะครับอลูมิเนียมมาได้นะแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างครับมนสกลทวาปีเดินดูแล้วก็เรียกชื่อไม่ถูกก็มีท่านมาดูแล้วท่านพอใจอะไรนี่ท่านสั่งได้เลยหรือว่าซื้อได้เลยรับรองแล้วก็บอกว่าฟังจากอามนเป็นคนจัดรายการแล้วก็บอกว่าลดให้ได้นะครับอันนี้ก็อย่าลืมครับสทวีเฟอร์นิเจอร์อยู่ที่บ้านชโนดตำบลหังโฮงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครถ้ามาจากทางเส้นทางนครพนมกุสุมานท่าแร่จะเข้าตัวเมืองสกลนครนี่ก่อนถึงบ้านท่านนี่นะฮะเราก็จะเห็น
ทางฝั่งขวามือนะครับมีถุงลมปลิวปลิวปลิวปลิวอยู่นะครับเอาละครับคราวนี้ก็ถ้ามาจากพระธาตุแต่ก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือสอทวีเฟอร์นิเจอร์นะครับคราวนี้มาส่งท้ายเพลงกันละครับเวลามันจะหมดแล้วมาส่งท้ายเพลงกันด้วย3เพลงสุดท้ายขอบคุณนะครับทางไอ้บ้านบอนอ่ะนะที่แนะนำเพลงไว้บอกว่าอย่างนั้นนะครับก็คือเพลงจากหนุ่มชนนพลสวรรค์แนะนำเพลงฝากถึงคนไกลนะครับของกล้วยสแตมฝากปปาตากรมสาวลูกสองดอกแคร์หนุ่มมหาชัยลูกชายล่าแล้วฝากหมอหนิงด้วยนะครับอามนด้วยขอบคุณมากส่วนอีกเพลงหนึ่งครับจากป้าต้อยนะครับคนที่เฝ้าฟังและก็รายงานผลการรับฟังมาฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอนะครับเพลงนี้นะฮะก็ฝากให้กับทุกคนทุกเสียงทุกสายฟังด้วยกันที่เป็น FG แฟนคลับของรายการนี้แล้วก็ฝาก3หนุ่ม3มุมต้องขอขอบคุณเช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกเพลงหนึ่งครับเพลงที่3อะไรล่ะเพลงฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอคิดถึงจังเลยคิดถึงจังเลยนะครับจากทางหนุ่มอากาศอำนวยนะไม้พี่หลุมพรหนุ่มอากาศอำนวยนี่ฝากไปให้กับหนุ่มชานนท์นะครับหนุ่มอำเภอวานรนิวาสแล้วก็ฝากให้ไปทางหนุ่มกกตูมด้วยฟังด้วยกันบอกว่างั้นนะครับช่วงนี้เหลือเวลาน้อยแล้วครับมนสกลทวาปีก็ขอขอบคุณทุกเสียงทุกสายขอบคุณผู้ประถมรายการลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์และบทอ่านที่หนึ่งนั้นหนังสือปัญญาจารย์พูดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้ที่สุดต้องรู้ไว้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่เรากระทำดังนั้นเราต้องระลึกถึงพระเจ้าพระผู้สร้างของเราขณะที่เรายังอยู่ในเยาว์วัยและจนถึงปัจจุบันนี้แม้ร่างกายของเราจะเปลี่ยนไปทุกวันแต่ให้ดำรงชีวิตให้มีความหมายคือเดินไปกับพระผู้เป็นเจ้าซึ่งพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมมือของคนทั้งหลายแต่บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจในพระวาจาของพระองค์จึงทำเฉยไปความจริงเมื่อพระองค์พูด3ครั้งครั้งแรกครั้งที่2เนี่ยก็มีปฏิกิริยานิดหน่อยแต่ตอนหลังมาก็เฉยๆเมื่อพระเยซูเจ้ามาในโลกพระองค์มีเป้าหมายเดียวก็คือไถ่มนุษย์ที่สูญเสียความเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่อาดัมและเอวาให้กลับมาเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าเสียใหม่เพราะลำพังมนุษย์แล้วเขาไม่สามารถไถ่ตนเองได้เลยพระองค์ยอมเสียเปรียบยอมรับการทรมานและความตายเพื่อมาพวกเราทุกคนขณะนั้นก็ดีปัจจุบันนี้หลายคนยังไม่รู้เลยว่าพวกเขาได้รับการไถ่ให้รอดด้วยพระดลิตของพระองค์ที่ราคาแพงที่สุดเพื่อทำให้เราเป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นพี่น้องกันข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปที่พวกลูกยังตรึงกางเขนพระองค์อยู่ในโลกด้วยการทำลายซึ่งกันและกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
2: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

ในการสอนคำสอนครูคำสอนถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันหมั่นเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยในการสอนคำสอนครูถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันหมั่นเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

น้ำพระทัยของพระเจ้าจะไม่นำพาคุณไปยังที่ที่ประทับสถานของพระองค์ไม่สามารถช่วยคุณได้น้ำพระทัยของพระเจ้าจะไม่นำพาคุณไปยังที่ที่ประทับสถานของพระองค์ไม่สามารถช่วยคุณได้จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: บุญของเขาที่รู้จักหัวเราะเพราะเขาจะมีเพื่อนฝูงมากบุญของเขาที่รู้จักหัวเราะเพราะเขาจะมีเพื่อนฝูงมาก
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

จงรักตัวคุณเองให้พอเพื่อจะไม่ต้องลดมาตรฐานของคุณให้ใครจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิตจงรักตัวคุณเองให้พอเพื่อจะไม่ต้องลดมาตรฐานของคุณให้ใครจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ทำงานเพื่อพระเจ้าบนโลกนี้ไม่ได้รับค่าจ้างมากนักแต่รางวัลเกษียณรอเราในโลกหน้าทำงานเพื่อพระเจ้าบนโลกนี้ไม่ได้รับค่าจ้างมากนักแต่รางวัลเกษียณรอเราในโลกหน้า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ย่าร้องไห้เพราะเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วต่างหากอย่าร้องไห้เพราะเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วต่างหาก
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ความสงสัยฆ่าความฝันมากกว่าความล้มเหลวความสงสัยฆ่าความฝันมากกว่าความล้มเหลวจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ความผิดบางอย่างน่าจะเกินพอที่จะกระทำแม้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นความผิดบางอย่างน่าจะเกินพอที่จะกระทำแม้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116- วดพระเมตตาต้นชั่วโมง
1: บทภาวนาเวลาบ่ายสามโมง

0: แต่พระเยซูเจ้าพระองค์ได้สิ้นพระชนสายธารแห่งชีวิตได้หลั่งไหลออกมาเพื่อวิญญาณทั้งหลายและมหาสมุทรแห่งพระเมตตาได้เผยออกเพื่อมวลมนุษย์โอ้องค์ธารแห่งชีวิตพระเมตตาอันสุดจะหยั่งได้ของพระองค์โปรดทรงห่อหุ้มและชโลมชาวโลกทั้งมวลด้วยพระเมตตาและประทานพระเมตตาของพระองค์แก่ลูกทั้งหลายจนหมดพระหฤทัยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจใน

0: สายพระคำพระเมตตา
1: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนเชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
0: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค
1: ์โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
0: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
0: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทินอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร์อาเมน
0: ภาคพระมหาทรมานข้อหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎน้ำขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิ เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
3: ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตาย

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์และบทอ่านที่หนึ่งนั้นหนังสือปัญญาจารย์พูดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้ที่สุดต้องรู้ไว้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่เรากระทำดังนั้นเราต้องระลึกถึงพระเจ้าพระผู้สร้างของเราขณะที่เรายังอยู่ในเยาว์วัยและจนถึงปัจจุบันนี้แม้ร่างกายของเราจะเปลี่ยนไปทุกวันแต่ให้ดำรงชีวิตให้มีความหมายคือเดินไปกับพระผู้เป็นเจ้าซึ่งพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมมือของคนทั้งหลายแต่บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจในพระวาจาของพระองค์จึงทำเฉยไปความจริงเมื่อพระองค์พูด3ครั้งครั้งแรกครั้งที่2เนี่ยก็มีปฏิกิริยานิดหน่อยแต่ตอนหลังมาก็เฉยๆอ่ะเมื่อพระเยซูเจ้ามาในโลกพระองค์มีเป้าหมายเดียวก็คือไถ่มนุษย์ที่สูญเสียความเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่อาดัมและเอวาให้กลับมาเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าเสียใหม่เพราะลำพังมนุษย์แล้วเขาไม่สามารถไถ่ตนเองได้เลยพระองค์ยอมเสียเปรียบยอมรับการทรมานและความตายเพื่อมาพวกเราทุกคนขณะนั้นก็ดีปัจจุบันนี้หลายคนยังไม่รู้เลยว่าพวกเขาได้รับการไถ่ให้รอดด้วยพระโลหิตของพระองค์ที่ราคาแพงที่สุดเพื่อทำให้เราเป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นพี่น้องกันข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปที่พวกลูกยังตรึงกางเขนพระองค์อยู่ในโลกด้วยการทำลายซึ่งกันและกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: วันนี้พูดถึงคำภาวนานะครับการภาวนาข้าพเจ้าภาวนาเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นคริสตชนและเพื่อกระทำสิ่งที่คริสตชนต้องทำข้าพเจ้าต้องการพลังข้าพเจ้าภาวนาเพราะว่าข้าพเจ้ามีความสับสนหลายเรื่องในชีวิตและเพื่อจะกระทำสิ่งที่ถูกที่ควรข้าพเจ้าต้องการแสงสว่างจากพระเจ้าข้าพเจ้าภาวนาเพราะว่าข้าพเจ้ามีความสงสัยหลายอย่างและเพื่อก้าวหน้าในความเชื่อข้าพเจ้าต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าข้าพเจ้าภาวนาเพราะว่าข้าพเจ้าต้องตัดสินใจแต่การเลือกไม่ชัดแจ้งเสมอไปดังนั้นข้าพเจ้าจึงต้องการ
1: ขณะนี้
0: คำแนะนำจาก
1: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์และบทอ่านที่หนึ่งนั้นหนังสือปัญญาจารย์พูดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้ที่สุดต้องรู้ไว้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่เรากระทำดังนั้นเราต้องระลึกถึงพระเจ้าพระผู้สร้างของเราขณะที่เรายังอยู่ในเยาว์วัยและจนถึงปัจจุบันนี้แม้ร่างกายของเราจะเปลี่ยนไปทุกวันแต่ให้ดำรงชีวิตให้มีความหมายคือเดินไปกับพระผู้เป็นเจ้าซึ่งพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมมือของคนทั้งหลายแต่บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจในพระวาจาของพระองค์จึงทำเฉยไปความจริงเมื่อพระองค์พูด3ครั้งครั้งแรกครั้งที่2เนี่ยก็มีปฏิกิริยานิดหน่อยแต่ตอนหลังมาก็เฉยๆอ่ะเมื่อพระเยซูเจ้ามาในโลกพระองค์มีเป้าหมายเดียวก็คือไถ่มนุษย์ที่สูญเสียความเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่อาดัมและเอวาให้กลับมาเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าเสียใหม่เพราะลำพังมนุษย์แล้วเขาไม่สามารถไถ่ตนเองได้เลยพระองค์ยอมเสียเปรียบยอมรับการทรมานและความตายเพื่อมาพวกเราทุกคนขณะนั้นก็ดีปัจจุบันนี้หลายคนยังไม่รู้เลยว่าพวกเขาได้รับการไถ่ให้รอดด้วยพระโลหิตของพระองค์ที่ราคาแพงที่สุดเพื่อทำให้เราเป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นพี่น้องกันข้าแต่พระเจ้าโปรดไถ่บาปข้าแต่พระเจ้าโปรดไถ่บาปที่พวกลูกยังตรึงกางเขนพระองค์อยู่ในโลกด้วยการทำลายซึ่งกันและกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกรไกร10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกร12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่หน้าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ่งฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะยืนนานเป็นร้อยปีกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความคือทอดคือถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวกราบงามๆอีโพอีเมะในเวลาของความสุขความมวลซื้นขอต้อนรับเข้าสู่รายการชุมชนสกลทวาปีช่วงพักพิงใจ 16-17 นาฬิกาทางหน้าปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสั่งเตแฮนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงถึงรายการและเพลงจากวิทยุของเราทุกเรื่องราวนำฝากตอนอิโปอิเมะบัวสิเป็นร่วมในพิธีมิซาฟังพระวาจาข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลลูกทุ่งลูกกรุงเก่าใหม่กับหลากหลายนักจัดรายการที่ชื่นชอบและประทับใจฟังเพลินไปกับรายการจากหน่วยงานของมิสังต้องที่นี่วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์สดตรงจากหอมีแคแอลท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้าส่งความสุขความมนซื้นความปรารถนาดีไปถึงพี่น้องให้สมกับความคำขวัญของเราข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงบอกว่าสิเป็นทางหน้าปัดวิทยุของเฮานะครับทุกโมงทุกบอนไอ้น้องที่ติดตามรับฟังได้รวมไปถึงพี่น้องที่ติดตามทางระบบออนไลน์ทุกช่องทางของการติดตามวิทยุมีสังเตแฮนองแสงอำนวยการผลิตโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณาสักีพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษากิติมศักดิ์คุณพอทวีชัยศรีวรกุลประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคุณพ่ออุปสังฆราชของเราและนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีคณะคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภักกพลมหัตกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวและหนุ่มน้อยคนผู้ไทยรับหน้าที่ดำเนินรายการเดอร์อีเมเดอร์ลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทั้งที่เคารพขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังมาโดยตลอดตั้งแต่ช่วงเปิดสถานีเป็นต้นมาวันเสาร์วันอาทิตย์5นาฬิกาก็เริ่มต้นในรายการของพระคุณเจ้าคลายแสนผลอ่อนนะครับ5นาฬิกาถึง6นาฬิกาจากนั้น6นาฬิกาถึง7นาฬิกาก็พิธีบูชาขอบพระคุณสดตรงจากอัสนวิหารอัครเทวดามีแคแอลท่าแร่พี่น้องที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายผู้บกพร่องทางสุขภาพหรือผู้พิการไปวัดมิได้โอ้อยากไปดิได้ยินเสียงมิซาได้ยินเสียงสวดภาวนาได้ยินเสียงร้องเพลงดนตรีในมิซาโอ้ยสื่นใจมีแห่งใจเด้นี่แหละนะครับความมุ่งหวังของวิทยุของเราที่ทำการถ่ายทอดสดพี่น้องที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองต่างประเทศยากแต่แท้อยากได้ยินเสียงคนไทยเด้ว่าเสียเนาะอยากได้ยินเสียงพิธีมิซาเสาในเมืองไทยเด้ก็นี่แหละเข้ามาติดตามรับฟังทางเรดิโอกลาเด้นแอปพลิเคชันที่สามารถติดตั้งในมือถือได้ฟังชัดเจนทั่วทุกมุมโลกตลอด24ชั่วโมงประเทศของท่านอยู่ที่ประเทศไหนก็รับฟังให้ตรงกับเวลา 6-7 นาฬิกาของประเทศไทยก็จะได้ร่วมพิธีมิซาออนไลน์ของเราทั่วทุกมุมโลกนะครับโดยเฉพาะท่านที่ฟังมิซาเสร็จเรียบร้อยเราก็ออกอากาศต่อเนื่องกันจนตลอด24ชั่วโมงฟังรายการของเราตลอด24ชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชันนี้พี่น้องที่เขา Facebook ไม่ได้ YouTube ไม่ได้บ่ต้องจมเลยอีเมเดอร์โอ้ยฟังรายการมิได้แล้วก็เข้ามาที่เรดิโอกลาเด้นเรดิโอกลาเด้นนะครับตั้งสามารถติดตั้งในโทรศัพท์มือถือโดยเข้าไปที่ App Store นะ App Store แล้วก็ค้นหาคำว่าเรดิโอกลาเด้นพิมพ์ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ลาซิแลนด์ปลุกขึ้นมาเป็นลูกโลกสีเขียวๆนะครับ
ส่วนท่านที่เคารพที่ต้องการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในทุกรายการหรือทุกต้นชั่วโมงและซื้อเวลาในช่วงของที่ว่างนะครับเรายังมีรายการว่างก็ติดต่อสอบถามในรายการนั้นๆหรือกับคุณพ่อกฤษดาว่องไวได้ตามสปอตประชาสัมพันธ์เด้อหรือติดต่อสอบถามกับคณะกรรมการบริหารวิทยุมิสังทะแร่หนองแสงคณะอนุกรรมการของเรานะครับซึ่งก็มีทั้งท่านอาจารย์ดาวิดพุทธิสัยท่านมานะทองอันตังท่านต้อยสมจิตมังกายและไก่วุฒิไกรอดุลตระกูลมาท่านปรีชามูลทองสุขหรือที่กระผมประสงค์เนืองทองซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลระบบอยู่นะครับก็ยินดีรับใช้ทุกท่านในราคาเป็นกันเองฝากในอีเมลเด้อรายการหนุ่มน้อยคนผู้ไทยช่วงนี้ก็ยังว่างจัดรายการรอผู้สนับสนุนรอท่านที่จะเป็นเจ้าของรายการที่แท้จริงอยู่เด้ผมสิไปตอนตีสี่ก็ได้ตีห้าก็ได้ยกเว้น6นาฬิกาแล้วก็เวลาที่ท่านซื้อนะครับผมอาจจะปลุดไปปลุดมาเด้อนี่แหละความสุขความมนซื้นและก็ความสำราญใจในรายการของเราทุกช่วงเวลาของรายการฝากท่านที่เคารพเอาไว้นะครับกราบงามๆด้วยความเคารพไปถึงพี่น้องที่ติดตามทั้ง FM 88.25 MHz นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวันต้องวิทยุนาโพเรดิโอครับตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรรับลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบน้ำชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งทั้งแบบครีมและแบบชนิดน้ำนะครับใส่สำหรับบรรเทาอาการปวดเจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บแขนเจ็บขา

แบบน้ำชนิดสเปรย์ชนิดลูกปิ้งสเปรย์เขาเศร้าผลิตแล้วเนาะหลายคนแนะนำมาว่าโอ้ไม่ต้องผลิตก็ได้มันจิ๊ดๆๆไปแล้วมันเสียลาย มันฝงกระจายแต่บางคนก็มาถามอยู่ได้แล้วเนาะแต่ว่าหมดแล้วนะครับไม่ได้ผลิตผลิตแต่แบบลูกกลิ้งคักหลายคนก็ย้องว่าคักเอาไปใช้แล้วก็ได้ขอบพระคุณมากนะครับติดต่อสอบถามและสั่งซื้อส่งตรงถึงบ้านทั่วประเทศที่หมายเลข0898633349 0898633349เก็บเงินปลายทางครับรับสินค้าแล้วเปิดออกเบิ่งแล้วคันมันแตกมันมีปัญหาโทรศัพท์มาสอบถามนุ่มน้อยคนบุไทยบริษัทขนส่งคือเป็นแนวนี้คอยเสียเงินเราได้ก็สิส่งไปให้ใหม่ได้เมเดอร์ถ่ายรูปส่งมา และเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องที่อยู่ทางแต่แหติดต่อสอบถามและซื้อได้กับท่านสมจิตมังกายหรือสอทอต้อยสมจิตมังกายเด้ออันนี้ฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาเอาไว้นะครับซึ่งก็ถ้าไม่อยู่ถ้าอยู่ไกลเนาะนะครับถ้าอยู่ไกลในรัศมีกว่า200เมตรเกินกว่า200เมตรท่านสอทอสมจิตมังกายก็บอกว่าเดี๋ยวผมสิอันหาโอกาสไปส่งแต่ถ้าอยู่ในรัศมี2กิโลเมตรยามผมไปออกกำลังกายขี่จักรยานผมก็ขี่จักรยานเราไปส่ง ขอพระคุณท่านต้อยสมจิตมังกายครับโทรศัพท์สอบถามเล่าก่อนได้ครับหรือสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0813800359เบอร์โทรศัพท์นี้นอกจากสั่งซื้อครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ใต้แล้วจะเป็นเอ็นอุ่นต้องการไปโรงพยาบาลต้องการย้ายพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดมายังท่าแร่นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้เช่นเดียวกันบริการตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับทางหมายเลขโทรศัพท์นี้โดยเฉพาะพี่น้องทางท่าแร่โจดเอาไว้เกือบทุกเฮือนบุรพงศ์วอได้เกือบทุกท่านทีเดียวจดเอาไว้ระวังอีแม่เอ้ยนะครับเบอร์โทรศัพท์ของทอสอนทอต้อยสมจิตมังกายนะครับขอบคุณคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาเด้อนะครับกับงานเพลงมวลฝากตอนเป็นแรงใจสะกอนกับรายการชุมชนสกลทวาปีครับ

ังหาวิธีลดจุดดำอยู่อีกเหรอลองวิธีที่ดีที่สุดของย่าใหม่ Nivea Super 10ด้วยเทคโนโลยี Niacin Glow Active ซึมสู่ผิวชั้นนอกลึก10ชั้นผิวช่วยลดเลือนจุดดำเด้อ

นะครับให้ฟังกันแบบหมุนๆต่อเนื่องกันไปเลยเนาะอีเมนอมีโฆษณาคันหน่อยนึงตัดบ่ทันนะครับเป็นเรื่องปกติเนาะอีเมนอต้องขออภัยนะครับในบางช่วงบางเวลาบางเพลงกับช่วงเวลาของรายการชุมชนสกลทวาปีช่วงพักพิงใจกับวันเสาร์ที่26กันยายนนะครับวันนี้ระลึกถึงท่านนักบุญคอสมาและนักบุญดาเมียนมรณะสักขีเป็นวันที่269ของปีเหลือเวลาอีก96วันจะถึงวันสิ้นปีนะอีเมนะฝากทุกเรื่องราวของแต่ละมือ้อแต่ละมื้อใน96วันนี้ในพระเมตตาของพระกันแล้วกันก็บ่ฮู้กันว่าพระสิยกเข้าไปมื้อใดเด้ชีวิตก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเอาไว้ก็พอนะครับพี่น้องที่ติดตามมิซาเสาร์6ถึง7นาฬิกาของทุกเช้าครับทางหน้าปัดวิทยุเด้อก็จะสามารถลิงก์เข้าไปติดตามถ้าหากว่าทาง Facebook ทาง YouTube ไม่ทำงานนะครับก็ลิงก์เข้าไปติดตามทางเรดิโอกลาเด้นหรือทางนาโพเรดิโอ .com คลิกตรงที่คำว่ามิสาวัดท่าแร่นะครับก็จะได้รับฟังเฉพาะในช่วงมิสาเท่านั้นนะครับรายการอื่นๆก็จะไม่มียกเว้นช่วงเวลาของรายการของดีเจไก่วุฒิไก่8นาฬิกาเวลาของท่านต้อยสมจิตมังกายนะครับ10นาฬิกาและท่านมนสกลทวาปีช่วง12นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็รายการอื่นๆที่จัดที่ห้องส่งห้องจัดรายการตึกศูนย์สังคมพัฒนาของเรานะครับอันนี้ก็จะสามารถรับฟังลิงก์นี้ได้เพราะเป็นสัญญาณเดียวกันแต่ว่าพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มไลน์มิซาสาวเด้อก็จะมีเสียงตึ้งตึ้งตึ้งตั้งเนี่ยลดเสียงในส่วนของมิซาลงก็จะขอบพระคุณไปอย่างมากและยะเตะผมออกได้ล่ะจากกลุ่มเด้อส่งไลน์ให้พี่น้องทางกลุ่ม BEC ออนไลน์ได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณทุกเสาทางกลุ่มเครือข่ายครอบครัวคริสตชนท่าแร่หรือสชคอันนี้ก็ส่งทุกเช้ากลุ่มผู้ประกอบการคาทอลิกมิสังท่าแร่หนองแสงก็ส่งทุกเช้ากลุ่มคณะกรรมการวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงก็ส่งทุกเช้ารวมไปถึงไลน์ของวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงก็เรานะครับวิทยุมิสัง FM 10450นี่ก็ส่งทุกเช้าพี่น้องก็คลิกลิงก์เข้าไปสะดวกเข้าไปฟังที่ YouTube เข้าไปร่วมในFacebook เข้าไปร่วมในเรดิโอการ์เด้นหรือ My Thunder Radio TV ทวิตกดเข้าไปเลยดีอีเมดเดอร์เข้าไปสามารถติดตามรับชมรับฟังและร่วมในพิธีได้ตามสะดวกผมอำนวยความสะดวกให้ทุกเช้าทางกลุ่มนี้ส่วนมิซาเสา6นาฬิกา10นาทีโดยประมาณสดตรงจากอารามกาบูชินผ่าน Facebook และ YouTube พระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสติสุขนิรันดร์นะครับก็จะมีส่งทางกลุ่มเครือข่ายไลน์เช่นเดียวกันนะครับส่งที่กลุ่มเครือข่ายครอบครัวคริสตชนท่าแร่หรือสชคและก็ส่งที่กลุ่มพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนกลุ่มที่เป็นชื่อภาษาอังกฤษหลุยจำเนียนเด้อนะครับก็คลิกลิงก์เข้าไปร่วมพิธีได้เช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันขอบพระคุณพี่น้องที่โบเต้ผมออกจากกลุ่มนะครับโอ้ยส่งแต่เสาแท้ แล้วก็ในบางวันก็จะส่ง MP3 บทเพลงประกอบในข้อคิดข้อรำพึงจากพระวาจาในแต่ละวันโดยพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ด้วยนะครับเป็น MP3 ทั้งบทเพลงแล้วก็ทั้งข้อคิดของพระคุณเจ้าก็จะส่งไปพร้อมๆกันถ้าหากว่าทำทันในช่วงวันนั้นก็จะส่งในวันนั้นแต่ถ้าทำไม่ทันเลย8นาฬิกาไปแล้วก็จะไปส่งวันใหม่แทนนะครับ ก็จะส่งส่วนมากก็จะไม่เกิน2ทุ่มหรือประมาณนี้เนาะนะครับถ้าทำเสร็จยกเว้นอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นเพราะโลกใบนี้ไม่มีอะไรแน่นอนมีอุปสรรคเสมอมีความมั่นใจ 100% ไม่ได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่คำภาวนาของคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาด้วยเป็นตัวเสริมได้ภาวนาให้ผมอยู่ดีมีแห้งมีความสุขโอ้ยผมยิ้มเปยยิ้มเปยเลยก็ขอพระคุณเป็นอย่างมากภาวนาให้รายการวิทยุของเราราบรื่นตลอดบ่ให้มีอุปสรรคเด้อกับใครได้ฝนตกฟ้าห้องก็อย่าให้ไฟดับอย่าให้ไฟหมดอย่าให้คอมพิวเตอร์เสียมุนันนามีหมดได้เนาะอีเมลเนาะเออเอาว่าพื้นฝนจักหน่อยนึงเนาะเป็นอะไรล่ะไทยแห่ตกอยู่บ่หน้าผู้เวิบๆๆ1บาง1หั่น
เพ่นแต่ว่าดินเปียกไปหน่อยนึงเนาะคือกันก็มื้อก่อนครับ170ของพื้นที่ชัดมาแล้วก็ชัดไปจุดมาแล้วก็จุดไปเนาะอีเมลเนาะวันนี้วันที่26แล้วนะครับพี่น้องที่จะเกษียณอายุราชการเป็นได้เนาะโอ้ยบ่อยากออกจากงานเด้บ่อยากอันเกษียณเด้เพิ่นว่าบางคนก็ได้ขึ้นฮอดได้พี่น้องที่อยู่ถึงวันเกษียณได้เก่งครับเก่งผมนี่บ่ฮอดครับใจสิรู้สิขาดเด้ผู้อำนวยการซีกใบลาออกผม2เที่ยวพุ่นเด้ซีกใบลาออกผม2เที่ยวจนสุดท้ายก็บอกว่าถ้าหากว่าพออฉีกออกวันนี้ผมก็ต้องออกอยู่ดีละครับบุญด้วยความใจฮ้อนของความเป็นวัยรุ่นมันก็เลยบ่ได้เกษียณนําเขาได้อีเมเอ้ยมันมีแนวมายุงในมโหจื้อมันมีแนวมาดึงออกอยู่บ่เซาเด้คนที่สิออกลาออกก่อนเกษียณนี่นะครับลาออกก่อนเกษียณมันมีแนวมาดึงตลอดได้มีแต่แนวนะพอออกไปแล้วเขาก็หูจักบอกโอ้ถ้าเราปรงเรื่องนั้นไปเราก็จะถ้าเราวางโลกนั้นเรื่องนั้นไปพี่น้องทั้งบุตรว่าปรงเนาะทางผมก็บอกฮ้องถ้าเราวางเรื่องนั้นไว้ข้างๆไม่หยิบเอามาคิดมันก็เป็นเรื่องปกติของชีวิตได้ เอาถ้าเราปฏิบัติตัวถูกต้องเนาะหรืออยู่ในกรอบบ่ว่าสิเป็นเรื่องของเศรษฐกิจบ่ว่าสิเป็นเรื่องของความคิดนะครับมันอยู่ในความคิดได้สมพ่อเนาะหลายคนจังอยู่ได้จนฮอดวันเกษียณนะครับหลังจากวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปก็บ่ได้ไปอีกแล้วสุดงามๆสุดข้าราชการหลายซี่อันนั้นก็ได้ห้อยไว้ในตู้ละได้ห้อยไว้ในตู้อีกแล้วเป็นความทรงจำที่งดงามนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ความเป็นประชาชน 100%100% เด้ออีเมลคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพที่เป็นข้าราชการบ่ว่าสิเป็นสายงานเดือกระยะได้จงภูมิใจเนาะที่เราเดินทางมาถึงเส้นชัยของการเป็นข้าราชการแล้วนะครับขอพระคุณเป็นอย่างมากเอาคุณคู่ดวงใจ มืดแล้วบ่มืดแล้วบ่เอาคุณคู่ดวงใจมารับครีมนวดสมุนไพรอีกแล้วเอาขวดจัมโบ้นี่ไปให้ขวดนึงนี่เอา80กรัมนี่เห็นสันทอสทอต้อยสมจิตมังกายนี่เอาขวดเดียวให้เราเด้ออันนี้ขวดหนึ่งอันนี้ใส่ลายพุ่นละอาบบ่ได้หือสงสัยเราอาบน้ำคือพี่น้องทักน้ำพ่นน้อยนะเอาไปอาบเราว่าได้มันบำรุงผิวน้ำเด้เนาะเอานะครับท่านสทอต้อยก็บอกว่าได้ลงให้อันพี่น้องขวดจัมโบ้เนี่ย80กรัมเด้บ่แม่น30กรัมเด้ขวดจัมโบ้พี่น้องทั้งที่แห่ไปซื้อได้ขวดจัมโบ้ไปอันนี้เป็นขวดที่พี่น้องอยากใส่แล้วไปลองตุยใส่ฮะนะให้ลองใส่เบิ่งสักคนท่านสทอต้อยบอกว่าแม่บ้านผมครับได้ลงยิบไปให้ FC ครับว่าซั่นบ่กล้าทวงคืนแล้วเนาะให้ไปแล้วโอ้ย50บาทนะครับตั้ง80กรัมขอแสดงความยินดีกับ FC ของสทอต้อยด้วยนะได้ขวดจัมโบ้ไปเลยเนาะอันนี้ก็นะครับอันแฟนรายการประจำของเฮามาซื้อบางเทือกาสิได้ลงจับขวดจัมโบ้ให้คือกันได้ไม่มีขายนะครับขวดจัมโบ้ไม่มีขายครับเอาเว้าพื้นเกษียณเนาะก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องเด้อผมหาเพลงที่ท่านอาจารย์ดาวิดพุทธิสัยเมื่อตอนท่านเกษียณแนะนำมานะเกษียณสำราญบ่นะครับหรือเพลงอย่างหืออาจารย์อันดาวิดครับขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับที่จำเพลงนั้นได้ผมจำไม่ได้แล้วเพราะว่าท่านเกษียณมานานหลายปีแล้ว ยิ่งเกษียณยิ่งทำงานหนักยิ่งสร้างผลยังยิ่งสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนมากเป็นพิเศษได้ท่านอาจารย์ดาวิดพุทธิสัยขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับ

0: ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ผิดหวังซ้ำซ้อน
1: ตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์และบทอ่านที่หนึ่งนั้นหนังสือปัญญาจารย์พูดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้ที่สุดต้องรู้ไว้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่เรากระทำดังนั้นเราต้องระลึกถึงพระเจ้าพระผู้สร้างของเราขณะที่เรายังอยู่ในเยาว์วัยและจนถึงปัจจุบันนี้แม้ร่างกายของเราจะเปลี่ยนไปทุกวันแต่ให้ดำรงชีวิตให้มีความหมายคือเดินไปกับพระผู้เป็นเจ้าซึ่งพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมมือของคนทั้งหลายแต่บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจในพระวาจาของพระองค์จึงทำเฉยไปความจริงเมื่อพระองค์พูด3ครั้งครั้งแรกครั้งที่2เนี่ยก็มีปฏิกิริยานิดหน่อยแต่ตอนหลังมาก็เฉยๆอ่ะเมื่อพระเยซูเจ้ามาในโลกพระองค์มีเป้าหมายเดียวก็คือไถ่มนุษย์ที่สูญเสียความเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่อาดัมและเอวาให้กลับมาเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าเสียใหม่เพราะลำพังมนุษย์แล้วเขาไม่สามารถไถ่ตนเองได้เลยพระองค์ยอมเสียเปรียบยอมรับการทรมานและความตายเพื่อมาพวกเราทุกคนขณะนั้นก็ดีปัจจุบันนี้หลายคนยังไม่รู้เลยว่าพวกเขาได้รับการไถ่ให้รอดด้วยพระโลหิตของพระองค์ที่ราคาแพงที่สุดเพื่อทำให้เราเป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นพี่น้องกันข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปที่พวกลูกยังตรึงความเขนพระองค์อยู่ในโลกด้วยการทำลายซึ่งกันและกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป
1: ขอเชิญรับฟังรายการเยาวชนต้นกล้าควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

Thank you. Thank you.

พระวาจาของพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่26กันยายนสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือปัญญาจารย์บทที่11ข้อ9ถึงบทที่12ข้อ8หนุ่มเอ๋ยจงยินดีในวัยเยาว์ของท่านใจของท่านจงร่าเริงขณะที่ท่านยังเยาว์วัยอยู่จงทำตามที่ใจของท่านชอบและตามที่ในตาของท่านปรารถนาแต่จงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำจงขจัดความกังวลออกไปจากใจของท่านจงขับไล่ความทุกข์ทรมานออกไปจากร่างกายของท่านเพราะวัยเยาว์และรุ่งอรุณของชีวิตนั้นไม่เที่ยงแท้จงระลึกถึงพระผู้สร้างของท่านขณะที่ท่านยังเยาว์วัยก่อนที่วันเลวร้ายจะมาและเวลาจะมาถึงเมื่อท่านจะต้องพูดว่าข้าพเจ้าไม่มีความสนุกเลยเวลานั้นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวทั้งหลายจะอับแสงสำหรับท่านและท้องฟ้าจะมีเมฆปกคลุมอยู่เสมอเวลานั้นแขนของท่านที่ปกป้องท่านไว้จะสั่นสะท้านขาของท่านที่เคยค้ำจุนท่านจะอ่อน

0: ฟันจะลดจำนวนลงจนเคี้ยวอาหารไม่แหลกในตาของท่านจะฝ้าฟางจนเห็นไม่ชัดหูของท่านจะตึงจนไม่ได้ยินเสียงอึกทึกจากถนนท่านจะไม่ได้ยินเสียงโม้แป้งเสียงนกร้องและเสียงของท่านจะอ่อนลงและสั่นเครือท่านจะกลัวที่สูงและแต่ละก้าวก็มีอันตรายที่จะหกล้มผมของท่านจะงอกขาวเหมือนดอกอัลมอนด์ท่านจะเดินแทบจะไม่ไหวและความปรารถนาใดๆจะหมดสิ้นไปท่านจะไปสู่ที่พำนักถาวรขณะที่มีผู้ร้องไห้และไว้ทุกข์ตามถนนก่อนที่สายเงินจะขาดตะเกียงทองคำจะล้มแตกเหยือกน้ำจะแตกที่ผุน้ำล้อเชือกตักน้ำจะตกลงไปในบ่อร่างกายของท่านจะกลายเป็นฝุ่นดินดังเดิมและลมปราณจะกลับไปหาพระเจ้าผู้ประทานลมปราณแก่ท่านปัญญาจารย์พูดว่าไม่เที่ยงแท้ที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของน้ำบุญลูกาบทที่9ข้อ43ถึง45เวลานั้นขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในมือของคนทั้งหลายแต่บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจพระวาจานี้ซึ่งเป็นถ้อยคำถูกปิดบังไว้มิให้เข้าใจความหมายแต่เขาทั้งหลายไม่กล้าทูลถามเรื่องนี
1: ้สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระอัศทานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับผู้นิพนธ์หนังสือปัญญาจารย์ถามตนเองว่าชีวิตนี้มีความหมายอะไรในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไปสู่ความชราและความตายอย่างรวดเร็วในตัวบทที่12ข้อ2ถึงข้อ6เขาได้พรรณนาให้เห็นภาพของความชราที่ค่อยๆคลืบคลานเข้ามาในชีวิตมนุษย์ได้ตรงกับความเป็นจริงเลยทีเดียวจากวัยเยาว์ที่เปี่ยมด้วยพลังวังชาที่เขาสามารถทำได้สารพัดอย่างจนถึงวันที่ทุกสิ่งจะแตกดับอย่างไม่มีทางเลี่ยงความชราเป็นความเสี่ยงตามธรรมชาติที่อาจปรากฏเป็นภาพน่าเศร้าโดยเฉพาะเมื่อชีวิตมีแต่ความว่างเปล่าอยู่แล้วด้วยเหตุนี้ปัญญาจารย์จึงเริ่มตัวบทด้วยประโยคที่ว่าจงระลึกถึงพระผู้สร้างของท่านขณะที่ท่านยังเยาว์วัย เนื่องจากชีวิตเป็นโอกาสเดียวที่พอจะหาความสุขได้จึงต้องใช้อย่างเต็มที่เพราะมันจะไม่หวนกลับมาเหมือนเดิมอีกความชราของผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพย่อมแตกต่างจากความชราของผู้ที่มีชีวิตอย่างว่างเปล่าบุคคลในพระคัมภีร์เริ่มจากปัญญาจารย์ทราบดีว่ามิใช่ความชราเท่านั้นที่เป็นสถานการณ์เสี่ยงในชีวิตหากพิจารณาให้ดีคนจะพบว่านั่นเป็นสิ่งที่อยู่ในความสนใจของเขาชีวิตในวัยชราเกี่ยวข้องกับปัญหาโดยทั่วไปเป็นช่วงชีวิตที่เขารับมาตามสภาพที่เป็นจริงความชราจึงไม่ใช่สภาพที่โดดเดี่ยวจากสภาพอื่นปัญหาของวัยชราจะได้รับการแก้ไขถ้าปัญหาชีวิตได้รับการแก้ไขตัวบทพระวรสารของวันนี้ยังเป็นของนบุลูกาที่เล่าว่าในขณะที่ผู้คนรอบข้างต่างชื่นชมในสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำพระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยให้บรรดาศิษย์ทราบว่ากางเขนกำลังรอพระองค์อยู่เบื้องหน้า ิใช่พระสิริรุ่งโรจน์ของพระอาจารย์ที่บรรดาศิษย์ต้องให้ความใส่ใจแต่การที่พระองค์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมือของคนทั้งหลายต่างหากที่พวกเขาจะต้องใส่ใจสิ่งที่พวกเขาต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ก็คือเอกลักษณ์ของพระเยซูเจ้าและความจริงที่พระองค์ทรงเปิดเผยให้ทราบการเข้าใจเรื่องกางเขนหมายความว่าเข้าใจด้านที่เจิดจ้าของพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยให้ทราบเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กแต่เป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องสำคัญกระนั้นก็ดีบรรดาศิษย์ไม่เข้าใจพระองค์ทรงประสบกับความโดดเดี่ยวที่สุดแม้แต่บรรดาผู้ใกล้ชิดก็มิอาจเข้าใจพระองค์ได้ไม่มีใครเข้าใจความใหม่ที่พระองค์ทรงนำเข้ามาในโลกลูกาเล่าว่าบรรดาศิษย์ไม่เข้าใจพระวาจานี้ซึ่งเป็นถ้อยคำที่ถูกปิดบังไว้ไม่ให้เข้าใจความหมายพวกเขาจะเข้าใจเรื่องนี้ในภายหลังเมื่อพวกเขาจะเดินบนเส้นทางเดียวกันกับพระอาจารย์เจ้ากระนั้นก็ดีพวกเขาก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีเพราะไม่กล้าทูลถามพระองค์เกี่ยวกับเรื่องนี้สิ่งที่พวกเขาพบเห็นทำให้พวกเขาตกใจกลัวชะตาชีวิตของศิษย์ไม่ต่างจากของพระอาจารย์นี่คือสิ่งที่พวกเขาเข้าใจดังนั้นพวกเขาจึงรู้สึกวุ่นวายใจขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญอา

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
2: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
2: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
2: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
2: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์และบทอ่านที่หนึ่งนั้นหนังสือปัญญาจารย์พูดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้ที่สุดต้องรู้ไว้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่เรากระทำดังนั้นเราต้องระลึกถึงพระเจ้าพระผู้สร้างของเราขณะที่เรายังอยู่ในเยาว์วัยและจนถึงปัจจุบันนี้แม้ร่างกายของเราจะเปลี่ยนไปทุกวันแต่ให้ดำรงชีวิตให้มีความหมายคือเดินไปกับพระผู้เป็นเจ้าซึ่งพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมือของคนทั้งหลายแต่บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจในพระวาจาของพระองค์จึงทำเฉยไปความจริงเมื่อพระองค์พูด3ครั้งครั้งแรกครั้งที่2เนี่ยก็มีปฏิกิริยานิดหน่อยแต่ตอนหลังมาก็เฉยๆเมื่อพระเยซูเจ้ามาในโลกพระองค์มีเป้าหมายเดียวก็คือไถ่มนุษย์ที่สูญเสียความเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่อาดัมและเอวาให้กลับมาเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าเสียใหม่เพราะลำพังมนุษย์แล้วเขาไม่สามารถไถ่ตนเองได้เลยพระองค์ยอมเสียเปรียบยอมรับการทรมานและความตายเพื่อมาพวกเราทุกคนขณะนั้นก็ดีปัจจุบันนี้หลายคนยังไม่รู้เลยว่าพวกเขาได้รับการไถ่ให้รอดด้วยพระดำริของพระองค์ที่ราคาแพงที่สุดเพื่อทำให้เราเป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นพี่น้องกันข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปที่พวกลูกยังตรึงความเขนพระองค์อยู่ในโลกด้วยการทำลายซึ่งกันและกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการบทบาทคาทอลิกไทยควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

วันนี้พูดถึงคำภาวนานะครับการภาวนาข้าพเจ้าภาวนาเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นคริสตชนและเพื่อกระทำสิ่งที่คริสตชนต้องทำข้าพเจ้าต้องการพลังข้าพเจ้าภาวนาเพราะว่าข้าพเจ้ามีความสับสนหลายเรื่องในชีวิตและเพื่อจะกระทำสิ่งที่ถูกที่ควรข้าพเจ้าต้องการแสงสว่างจากพระเจ้าข้าพเจ้าภาวนาเพราะว่าข้าพเจ้ามีความสงสัยหลายอย่างและเพื่อก้าวหน้าในความเชื่อข้าพเจ้าต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าข้าพเจ้าภาวนาเพราะว่าข้าพเจ้าต้องตัดสินใจแต่การเลือกไม่ชัดแจ้งเสมอไปดังนั้นข้าพเจ้าจึงต้องการคำแนะนำจากองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าภาวนาเพราะว่าทุกอย่างที่ข้าพเจ้ามีพระเจ้าทรงให้มาทั้งสิ้นและข้าพเจ้าควรจะขอบพระคุณพระองค์ข้าพเจ้าภาวนาเพราะว่าพระเยซูเจ้าทรงภาวนาสม่ำเสมอและถ้าพระองค์ถือว่าการภาวนาเป็นเรื่องสำคัญข้าพเจ้าก็ควรถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันขอพระเจ้าอวยพรให้พี่น้องสุดภาวนาสม่ำเสมอนะครับสวัสดีครับ

งานของสตรีไม่จบสิ้นสักทีนี่อธิบายได้ว่าทำไมสตรีจึงอายุยืนกว่าบุรุษ

งานของสตรีไม่จบสิ้นสักทีนี่อธิบายได้ว่าทำไมสตรีจึงอายุยืนกว่าบุรุษจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

คุณเห็นผู้ชายเท่หลายคนที่แต่งกับหญิงทึ่มแต่น้อยครั้งที่คุณเห็นผู้หญิงที่สวยแต่งกับชายทึ่มคุณเห็นผู้ชายเท่หลายคนที่แต่งกับหญิงทึ่มแต่น้อยครั้งที่คุณเห็นผู้หญิงสวยแต่งกับชายทึ่มจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้กำชับจังหวัดและศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำเข้าทุ่งและระดมกำลังดูแลประชาชนอิหร่านเสนอข้อตกลงให้กับสหรัฐโดยจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกภายในระยะเวลา7วันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนพื้นที่ท้ายน้ำให้เตรียมรับมวลน้ำกำชับจังหวัดและศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
3: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันยังมีสถานการณ์อุทกภัยในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยจนถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งอาจทำให้พื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากปภ.จึงกำชับจังหวัดและศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกจังหวัดส่วนจังหวัดที่ยังประสบอุทกภัยให้เร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งด้านการดำรงชีพการแพทย์และสาธารณสุขความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการระบายน้ำพร้อมดูแลระบบไฟฟ้าประปาและการสื่อสารระดมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและเครื่องจักรกลสาธารณภัยฟื้นฟูพื้นที่และเปิดเส้นทางคมนาคมให้ใช้งานได้โดยเร็วส่วนจังหวัดพื้นที่ท้ายน้ำให้ติดตามมวลน้ำเหนือใกล้ชิดโดยให้แจ้งเตือนประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกแนวคันกั้นน้ำตรวจสอบและเสริมความแข็งแรงแนวป้องกันน้ำพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนโรงพยาบาลและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญรวมถึงดูแลระบบไฟฟ้าและประปาเพื่อลดผลกระทบสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาตามระเบียบโดยเร็วจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยปริมาณฝนในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเริ่มลดลงคาดว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้สถานการณ์จะดีขึ้นส่วนน้ำท่วมขังที่ท่วมขังและน้ำทะเลหนุนต้องใช้เวลาระบายอีก 2-3 วันนายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสถานการณ์สภาพอากาศในประเทศไทยว่าช่วงวันที่ 23-25 กันยายนที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีฝนตกหนักจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางส่งผลให้ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังรวมถึงมีน้ำป่าไหลลงสู่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีและบางปะกงส่วนวันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลสมุทรปราการและฉะเชิงเทรามีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ประกอบกับช่วงดังกล่าวมีน้ำทะเลหนุนสูงทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าลงและเกิดน้ำท่วมขังในหลายจุดสำหรับวันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางภาคกลางด้านตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีส่งผลให้วันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนตกต่อเนื่องแต่ส่วนใหญ่เป็นฝนปานกลางสลับเบาตลอดวันจนถึงพรุ่งนี้เช้าสถานการณ์ฝนกรุงเทพมหานครจะดีขึ้นโดยรวมสภาพอากาศตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่น้ำจากลุ่มเจ้าพระยาบริเวณนครสวรรค์สิงห์บุรีและอ่างทอง จะทยอยไหลลงมาเติมในช่วง 1-2 วันนี้แต่ไม่ได้สูงมากยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการและระบายได้ส่วนฝั่งตะวันตกเช่นนครปฐมสมุทรสาครน้ำจะระบายออกแม่น้ำท่าจีนเป็นหลักจึงไม่มีปัญหา
4: เรื่องของสภาพอากาศสภาพฝนก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนนี่ก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับคาดการณ์ของปริมาณน้ำฝนถ้าสังเกตวันนี้ฝนกรุงเทพมหานครจะไม่ได้มีพวกฝนตกหนักๆเข้ามาแต่จะเป็นลักษณะฝนเบาสลับปานกลางเป็นงี้นะครับเพราะนั้นเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่เติมลงมามากๆที่เกิดกว่า100มิลลิเมตรวันนี้น่าจะไม่มีเรื่องของสภาพฝนดูเหมือนจะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่เรื่องของน้ำที่ยังค้างอยู่ก็ต้องใช้ระยะเวลาอีก 2-3 วัน
2: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำเข้าทุ่งและระดมกำลังดูแลประชาชน
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางและนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยนายเอกนิติได้เน้นย้ำด้านการบริหารจัดการน้ำโดยเร่งกระจายมวลน้ำเหนือเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประสานงานกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประเมินมวลน้ำและจัดเตรียมพื้นที่จอดรถช่วยเหลือประชาชนโดยกำชับว่าแม้สถานการณ์จะรุนแรงไม่เท่าปี2554แต่ทุกฝ่ายต้องเตรียมความพร้อมและห้ามประมาทอย่างเด็ดขาดปฏิพลประทับพมมารายงาน
2: นายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมและตนเองกำลังเร่งเดินทางกลับประเทศไทยแล้วและจะเข้าพื้นที่ทันทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแนะนำให้ประชาชนถ่ายภาพความเสียหายจากอุทกภัยเพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับความช่วยเหลือและการชดเชยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอขอแนะนำประชาชนให้ถ่ายภาพความเสียหายจากอุทกภัยเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญสำหรับขอความช่วยเหลือและขอรับการชดเชยโดยให้ถ่ายตัวบ้านและระดับน้ำที่ท่วมให้เห็น
0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

ทอ่านจากปรวรสารนักบุญลูกาบทที่9ข้อที่43ขอถึงข้อที่45เวลานั้นขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในมือของคนทั้งหลายแต่บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจพระวาจานี้ซึ่งเป็นถ้อยคำที่ถูกปิดบังไว้ไม่ให้เข้าใจความหมายแต่เขาทั้งหลายก็ไม่กล้าทูลถามเรื่องนี้

0: ติดตามรับฟังวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
1: 089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115
0: ระคำนำชีวิตควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
2: ภาคชื่นชมยินดีเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน
3: เชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
2: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค์
3: โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
2: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
3: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
2: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้น วิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ1ทูตสวรรค์แจ้งสารแก่พระแม่มารีขอให้ลูกมีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนได้ยินดีรับน้ำพระทัยของพระเจ้าบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
3: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใ และพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
3: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
2: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ2แม่พระเสด็จเยี่ยมนบุญเอลิซาเบธขอให้ลูกมีจิตใจอ่อนโยนและเมตตากรุณาบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและผู้ที่อยู่ในความทุกข์ขอพระแม่ประทานพระกำลังและแสงสว่างแก่เขา
3: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยม

0: ยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ3พระเยซูเจ้าบังเกิดในถ้ำเลี้ยงสัตว์ขอให้ลูกมีจิตใจบริสุทธิ์และยากจนไม่ติดใจในสิ่งของของโลกนี้บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่เด็กๆและเยาวชนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันดามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันดามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันดามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันดามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันดามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันดามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันดามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันดามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันดามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
0: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ4แม่พระถวายพระเยซูเจ้าในพระวิหารขอให้ลูกมีความไว้ใจในความรักของพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่พ่อแม่และญาติพี่น้องขอพระแม่ประทานสุขภาพที่ดีและสิ่งที่ดีที่สุดแก่ท่านด้วย
2: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: พระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
1: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรก และนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ5แม่พระพบพระเยซูเจ้าในพระวิหารขอให้ลูกกลับใจมาสู่วิถีทางของพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนบาปทั้งหลายขอพระแม่ช่วยเขาให้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารี เปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
0: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญ

0: สายประคำพระเมตตาภาคพระมหาทรมานข้อ1พระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: ข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎหนามขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: ข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
3: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ทับ2569ณธรรมเนียบรัฐบาลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลรอบคัดเลือกรอบ2ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนพื้นที่25จังหวัดระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยตลอด24ชั่วโมงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:15 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ทับ2569ณธรรมเนียบรัฐบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนพื้นที่25จังหวัดระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยตลอด24ชั่วโมง
2: นายยงยุทธนาควิโรธอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มจากฝนตกหนักต่อเนื่องจึงสั่งการให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหลังศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยได้ออกประกาศแจ้งเตือนให้อาสาสมัครเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่25จังหวัดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดจนถึงวันพรุ่งนี้พร้อมกำชับให้เครือข่ายอาสาสมัครแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องซึ่งศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะคอยติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์ข้อมูลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงและฝนตกสะสมมากกว่า300มิลลิเมตรสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำที่เสี่ยงน้ำท่วมควรรีบขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินขึ้นไปยังที่ปลอดภัยและหมั่นสังเกตสัญญาณสิ่งบอกเหตุตามธรรมชาติเช่นน้ำในลำห้วยเปลี่ยนเป็นสีขุ่นข้นหรือมีเศษซากไม้ลอยมากับน้ำและสุดท้ายจัดเวรยามเฝ้าระวัง24ชั่วโมงวางระบบแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงท้ายน้ำเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างและพร้อมเคลื่อนย้ายไปยังจุดปลอดภัยทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยและเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่มณฑลทหารบกและค่ายทหารให้ประชาชนใช้เป็นที่จอดรถ
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขึ้นรถบรรทุกทหารเพื่อเดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนแจ้งวัฒนะตั้งแต่ถนนเลี่ยงเมืองอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและเดินทางมาที่อาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุครุภัณฑ์เทศบาลนครปากเกร็ดเพื่อให้กำลังใจและมอบน้ำดื่มให้กับทหารและเจ้าหน้าที่ที่กำลังเร่งกรอกกระสอบทรายเพื่อนำให้กับประชาชนที่ต้องการนำไปป้องกันน้ำท่วมพร้อมกล่าวภายหลังการลงพื้นที่ว่าได้มีการพูดคุยและเน้นย้ำกับผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพและรับทราบว่าขณะนี้ได้มีการจัดส่งกำลังพลและยุทธปกรณ์ลงพื้นที่ประสบภัยเพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนแล้วพร้อมนั้นสั่งการให้ทุกมณฑลทหารบกเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยและได้ให้เปิดค่ายทหารเป็นพื้นที่จอดรถที่ปลอดภัยให้กับประชาชน
4: แล้วเมื่อคืนผมได้โทรย้ำท่านผู้การเหล่าทัพทุกคนได้ออกไปด้วยสำนึกเขาออกโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่าเราเตรียมการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนตกแล้วก็ประชาชนร้อนเนี่ยออกได้เลยไม่ต้องรอคำสั่งทุกคนออกหมดนะครับกรุงเทพเนี่ยจะมีมณฑลทหารที่11ก็เปิดเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยปัจจุบันนี้พื้นที่ค่ายทหารก็เปิดที่จะเป็นที่จอดรถให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนสามารถไปจอดไว้ในค่ายได้เลยในเรื่องของเป็นที่ปลอดภัยสำหรับยานพาหนะแล้วก็ทุกเรื่องที่เป็นเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนท่านสามารถอยู่ใกล้หน่วยทหารหน่วยไหนท่านสามารถติดต่อได้เลยนะครับ
3: ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวเสริมว่านายกรัฐมนตรีได้แสดงความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเน้นย้ำให้กองทัพระดมสรรพกำลังเต็มที่เพื่อช่วยเหลือจึงได้รายงานความคืบหน้าที่เหล่าทัพระดมกำลังช่วยประชาชนให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วส่วนข้อห่วงใยที่พบหลังจากลงพื้นที่ในวันนี้คือด้านความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องเร่งให้การดูแลย้ำว่าหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อหน่วยทหารในพื้นที่ได้ทันทีปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับการประปาส่วนภูมิภาคยกระดับมาตรการการรับมือฝนตกหนักทั่วประเทศและดูแลระบบน้ำประปาให้ใช้งานได้ต่อเนื่อง
5: นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำระบบผลิตระบบส่งและระบบจ่ายน้ำประปาจึงได้กำชับให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศเตรียมพร้อมในทุกมิติทั้งก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังสถานการณ์คลี่คลายโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากเกิดผลกระทบต่อระบบประปาต้องเร่งแก้ไขและฟื้นฟูให้กลับมาให้บริการได้โดยเร็วพร้อมสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าภาครัฐจะดูแลเรื่องน้ำประปาและพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภกล่าวว่าได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยอย่างเป็นระบบโดยมีการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่และโครงสร้างระบบประปาพร้อมเตรียมบุคลากรเครื่องมือและอุปกรณ์ให้มีความพร้อมสามารถเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลประชาชนเพื่อให้มีน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: การไฟฟ้านครหลวงดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยรอบเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนนายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA พร้อมทีมปฏิบัติการทางน้ำ Marine MEA ลงพื้นที่บริเวณรอบเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามการดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนพร้อมมอบเครื่องตรวจไฟรั่วให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดเพื่อใช้ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่วในน้ำสนับสนุนการเฝ้าระวังอันตรายจากไฟฟ้าและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่สำหรับการดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยง MEA มุ่งเฝ้าระวังและตรวจสอบสายไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำควบคู่กับการตรวจสอบความพร้อมของระบบไฟฟ้าบริเวณสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำเพื่อสนับสนุนการระบายน้ำให้ดำเนินได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมเข้าดูแลแก้ไขเหตุด้านระบบไฟฟ้าอย่างทันท่วงทีอธิบดีกรมการแพทย์สั่งการหน่วยงานในสังกัดสำรวจสถานพยาบาลเตรียมเวชภัณฑ์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังในหลายจุดและหลายจังหวัดกรมการแพทย์จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสำรวจความพร้อมและผลกระทบของสถานพยาบาลในทุกพื้นที่เพื่อให้สามารถจัดบริการทางการแพทย์แก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัยทั้งนี้ให้สถานพยาบาลประเมินจุดเสี่ยงและพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมวางแผนดูแลช่วยเหลือบุคลากรและผู้รับบริการที่ได้รับความเดือดร้อนรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ยาอุปกรณ์การแพทย์และระบบสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อรองรับสถานการณ์และป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลโดยหน่วยงานในสังกัด จะประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการช่องทางการติดต่อการนัดหมายและแนวทางรับบริการในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องสะดวกและสามารถวางแผนการรับบริการได้อย่างเหมาะสมกระทรวงศึกษาธิการเตรียมพร้อมมาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยยึดหลักความปลอดภัยการเรียนไม่สะดุดและการช่วยเหลือประชาชน
6: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดว่ากระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเน้นย้ำว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนการเรียนต้องไม่สะดุดและประชาชนต้องได้รับความช่วยเหลือพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการ5มาตรการเร่งด่วนประกอบด้วยให้สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงพิจารณาปิดเรียนหรือปรับรูปแบบการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนครูและผู้ปกครองเป็นสำคัญให้ปรับเวลาและรูปแบบการเรียนรู้ยืดหยุ่นการเข้าเรียนการส่งงานและการประเมินผลเพื่อไม่สร้างภาระเพิ่มเติมแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจนักเรียนครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบตลอดจนความเสียหายของอาคารเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนในการช่วยเหลือให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาระดมทีมครูนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรสายช่างลงพื้นที่ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและบ้านเรือนประชาชนหลังน้ำลดและเมื่อสถานการณ์คลี่คลายให้เร่งทำความสะอาดและซ่อมแซมสถานศึกษาที่เสียหายเพื่อให้นักเรียนกลับมาเรียนได้โดยเร็วและปลอดภัย
7: ภายใต้การรับมือนะเราคิดว่าเรื่องความปลอดภัยต้องมาก่อนแล้วก็การเรียนต้องไม่สะดุดแล้วก็ประชาชนต้องได้รับการช่วยเหลือเช่นเดียวกันให้อำนาจสถานศึกษาในการตัดสินใจตามสถานการณ์ความเป็นจริงหมายถึงว่าโรงเรียนเนี่ยมีอำนาจในการสั่งเปิดสั่งปิดเรียนชั่วคราวได้นะครับโดยมีอำนาจให้ได้คราวละ7วันนะครับเรื่องนี้ทางโรงเรียนเนี่ยสามารถดำเนินการสั่งได้เลยถ้าในกรณีที่พบว่ามีความจำเป็นที่จำเป็นต้องปิดโรงเรียน
6: ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณเบื้องต้นให้เขตพื้นที่ละ 350,000 บาทเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนที่ได้รับผลกระทบส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครจะเร่งประเมินความเสียหายและพิจารณาความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไปขณะที่การสอบของครูสภาซึ่งจัดสอบในวันนี้ใน7ศูนย์สอบทั่วประเทศพบว่ามี3ศูนย์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้แก่กรุงเทพมหานครนครปฐมและชลบุรีโดยครูสภาได้แจ้งแนวทางจัดสอบชดเชยสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาสอบได้ทันส่วนผู้ที่เดินทางมาถึงสนามสอบแล้วสามารถเข้าสอบได้ตามปกติจิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: เทศบาลนครรังสิตเปิดศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและผู้ป่วยติดเตียงหลังสถานการณ์น้ำในพื้นที่สูงขึ้นต่อเนื่อง
8: พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทุกกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกตีรุปทุกกระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิตได้เร่งจัดศูนย์พักพิงและช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงโดยได้จัด5โรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงฉุกเฉินพร้อมจัดทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชั่วคราวโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงเนื่องจากสถานการณ์น้ำมีระดับสูงขึ้นอีกซึ่งประชาชนจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่ไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้รวมถึงผู้ป่วยติดเตียงได้กำลังเปิดศูนย์พักพิงตั้งแต่วันนี้โดยมีพื้นที่ที่เปิดพร้อมรับแล้วคือโรงเรียนมัธยมนครรังสิตโรงเรียนดวงกมลโรงเรียนเพียรปัญญาโรงเรียนประถมเทศบาลนครรังสิตและโรงเรียนเปรมปรีส่วนโรงเรียนสิริเวชพันธ์กำลังเร่งแก้ไขคาดว่าจะเปิดใช้ได้ในเร็วนี้สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยเฉพาะบริเวณเทศบาลนครรังสิตยังคงอยู่ในขั้นวิกฤตระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและระบายออกไม่ทันส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและพื้นผิวการจราจรล่าสุดหน่วยงานท้องถิ่นได้เร่งลงพื้นที่บูรณาการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนทางนี้ขอให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนติดต่อเข้ามาได้ทันทีหากเป็นผู้ป่วยติดเตียงจะจัดทีมไปรับและพาไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยทันทีผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรมการค้าภายในเร่งประสานห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเติมสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมพร้อมย้ำสินค้าในระบบยังเพียงพอประชาชนไม่จำเป็นต้องซื้อกักตุน
9: กรมการค้าภายในเร่งประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อ สำรวจสต็อกสินค้าในแต่ละสาขาเพิ่มรอบเติมสินค้าและเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงหลังบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้การขนส่งและการเข้าถึงสาขาทำได้ช้ากว่าปกติพร้อมย้ำว่าสต็อกสินค้าในศูนย์กระจายสินค้ายังมีเพียงพอแต่บางสาขาอาจมีสินค้าบนชั้นวางลดลงชั่วคราวเนื่องจากการขนส่งที่ล่าช้าจากสภาพการจราจรและเส้นทางที่ได้รับผลกระทบโดยจะช่วยประสานหน่วยงานและบริษัทขนส่งเพิ่มเติมเพื่อเร่งนำสินค้าเข้าสู่พื้นที่สำหรับสาขาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและต้องปิดชั่วคราวผู้ประกอบการจะทยอยเปิดให้บริการเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยและมีความปลอดภัยและในวันพรุ่งนี้กรมการค้าภายในได้เชิญผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกร้านสะดวกซื้อห้างท้องถิ่นตลาดกลางและตลาดสดประชุมเร่งด่วนเพื่อติดตามสต็อกการเติมสินค้าและการขนส่งพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลและไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าเพื่อกักตุนหากยังสามารถเดินทางมาซื้อสินค้าได้ห้างและร้านค้าจะทยอยเติมสินค้าเข้าสู่สาขาโดยเร็วที่สุดตามสภาพการเข้าถึงพื้นที่หากพบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยผลสำมะโนประชากรและเคหะปี2568ภาคใต้เพื่อเป็นข้อมูลในการวางนโยบายพัฒนาพื้นที่
10: นายเอกพงษ์หลิ่มเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือ NSO จัดงานแถลงผลโครงการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้แนวคิด Thailand Digital Census for All เพื่อเผยแพร่ข้อมูลประชากรและที่อยู่อาศัยสำหรับใช้กำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาพื้นที่ภายในงานมีการนำเสนอผลสัมมโนการบรรยายอ่านอนาคตภาคใต้ผ่านประชากร 2,568 และเสวนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านเมืองครัวเรือนประชากรและกำลังแรงงานทั้งนี้การจัดงานมุ่งสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ข้อมูลสัมมโนเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยก่อนหน้านี้จัดงานแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่นนันทภาแสนตุ้มรายงาน
11: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประนามรัฐบาลโคลอมเบียภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปิเลล่าที่ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่19กันยายนที่ผ่านมาโดยอ้างว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายสากลและกลุ่มค้ายาเสพติดซึ่งข้อกล่าวอ้างดังกล่าวของรัฐบาลโคลอมเบียไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐและอิสราเอลใช้อิทธิพลกดดันให้รัฐบาลโคลอมเบียตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านพร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าทางการอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ท่าทีที่ไม่สมเหตุสมผลและการเป็นปฏิปักษ์ของโคลอมเบียเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของอิหร่านบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นหรือ NHK รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นที่เตือนว่าพายุโซนร้อนซูริแกอาจเคลื่อนตัวเข้าใกล้จังหวัดโอกินาวะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นในวันที่27กันยายนนี้ซึ่งทำให้เกิดลมกระโชกแรงสูงสุด126กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นยังคาดการว่าอาจมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างในหลายพื้นที่ทางตะวันออกและทางตะวันตกของญี่ปุ่นในวันนี้เ พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและเหตุภัยพิบัติอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของหน่วยดับเพลิงแห่งกรุงเอเธนเมืองหลวงของกรีซในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดในอาคารที่อยู่อาศัยแห่งหนึ่งในย่านพลาคาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาอะโครโพลิสในกรุงเอเธนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายนอกจากนี้ยังพบร้านค้าหลายแห่งและรถยนต์หลายคันที่จอดใกล้กับอาคารแห่งนี้ได้รับความเสียหายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประมาณ30นายพร้อมกับสุนัขกู้ภัย3ตัวยังคงดำเนินปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหาย5คนในพื้นที่จุดเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องส่วนนายฮาริส ดูคัสนายกเทศมนตรีกรุงเอเธนเชื่อว่าสาเหตุของการระเบิดในครั้งนี้อาจเกิดจากก๊าซรั่วไหลต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยร่วมแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะการบังคับม้าประเภทบุคคลโดยรอบคัดเลือกรอบที่2สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าประจำพระองค์บูเลวาดได้อย่างสง่างามทรงทำคะแนนรวม 121.236 คะแนนขณะที่นีนพุทธิสมบัติกับม้าชื่อ Rock Dad Tango ทำได้ 137.824 คะแนนรั้งอันดับ6ส่วนฉันชนกคาร่าลึกแคร์กับม้าชื่อวินเซนต์186ทำได้ 130.059 คะแนนอยู่อันดับ22จากนักกีฬา42คนด้านการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายวีรพลวิชุมาจอมพลังทีมชาติไทยทำสถิติน้ำหนักรวมที่365กิโลกรัมโดยยกท่าสแนท160กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก205กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญที่4ของทีมจอมพลังทีมชาติไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยอีสปอร์ตประเภทเกมปูโยปูโยแชมเปี้ยนธนารักษ์วงกิติคุณคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จนับเป็นเหรียญที่2ของทีมอีสปอร์ตไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้หลังจากที่ได้เหรียญเงินมาแล้วจากเกมนารากะเบดพอยต์ขณะที่สเก็ตบอร์ดประเภทสตรีทหญิง ST วารีรยาสุกเกษมทำคะแนนได้ 110.07 คะแนนจบอันดับที่7ในรอบคัดเลือกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 9:25 นส่วนการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีมอีกประเภทซึ่งเป็นการแข่งขัน BMX Freestyle สายทานเพชรนุ่มทำคะแนน 51.90 คะแนนจบอันดับ6ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศขณะที่รุ่งเรืองพามีทำคะแนนได้ 39.10 คะแนนจบอันดับ7ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเช่นเดียวกันโดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 11:40 นด้านการแข่งขันฟุตบอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติจีนไป0ประตูต่อ3หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้มวยสากลรุ่น55กิโลกรัมชายรอบ16คนกลางปีโบขุนทดพลิกสถานการณ์จากตามหลังซามันดาโอลิมอฟจากอุซเบกิสถาน1-4เสียงหลังจบยกแรกและพลิกกลับมาชนะได้3-2เสียงหลังครบ3ยกผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับนักชกจากมองโกเลียในวันที่28กันยายนนี้และหากคว้าชนะได้จะการันตีเหรียญรางวัลทันทีส่วนในรุ่น90กิโลกรัมชายรอบ16คนจักรพงษ์ยมโคตรเอาชนะนักกีฬาจากเนปาลด้วยคะแนนเอกฉันท์5-0เสียงผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันด้านรุ่น60กิโลกรัมหญิงรอบ16คนปุณรวีรื่นรถแพ้นักชกจากจีน2-3เสียงหยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้แบดมินตันหญิงเดี่ยวรอบ2มีรัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกเอาชนะคิมจินฮยางจากเกาหลีเหนือ 2-0 เกม 21-14 และ 21-3 ผ่านเข้าสู่รอบ3ต่อไปขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกแพ้ให้กับหลินเซียงตี้มือ19ของโลกจากไชนีสไทเป 0-2 เกม 14-21 และ 16-21 ตกรอบอย่างน่าเสียดายสรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว7เหรียญทอง7เหรียญเงินและ9เหรียญทองแดงส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่105เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น31เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้15เหรียญทองการแข่งขันฟุตบอล

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องหมั่นทำความดีโดยพระมหาไพเราะห์ธีตสีโล
3: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีหนีหน้าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไปเสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคน

บทอ่านจากพระวรสารเรื่องบุญมัทธิวบทที่21ข้อที่28ถึงข้อที่32เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาหัวหน้าสมณะและผู้อาวุโสของประชาชนว่าท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรชายคนหนึ่งมีบุตรสองคนเขาไปพบบุตรคนแรกพูดว่าลูกเอ๋ยวันนี้จงไปทำงานในสวนองุ่นเถิดบุตรตอบว่าลูกไม่อยากไปแต่ต่อมาก็เปลี่ยนใจและไปทำงานพ่อจึงไปพบบุตรคนที่สองพูดอย่างเดียวกันบุตรคนที่สองตอบว่าครับพ่อแต่แล้วก็ไม่ได้ไปสองคนนี้ใครตามใจพ่อพวกเขาตอบว่าคนแรกพระเยซูเจ้าจึงตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าก่อนท่านเพราะยอห์นได้มาพบท่านชี้หนทางแห่งความชอบธรรมท่านก็ไม่เชื่อยอห์นส่วนคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีเชื่อแต่ท่านทั้งหลายเห็นดังนี้แล้วก็ยังคงไม่เปลี่ยนใจมาเชื่อยอห์น

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานี

0: ออกอากาศตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 21:00 น.เป็นประจำทุกวันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังตลอดทั้งวันที่ผ่านมาบัดนี้ได้เวลายุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้แล้วขอพระเจ้าได้คุ้มครองทุกท่านให้นอนหลับฝันดีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ
1: ขอพระเจ้าสถิตกับท่านพระบิดาเจ้าผู้ทรงพระเมตตาล้นพ้นทรงส่งพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์มารับทรมานเป็นแบบอย่างสอนให้ลูกทั้งหลายมีความรักขอพระองค์โปรดให้ลูกทั้งหลายได้รับพระพรอันประเสริฐด้วยการรับใช้พระองค์และเพื่อนมนุษย์เทอญอาเมนขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงคงอยู่ตลอดกาลเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่26เทศกาลธรรมดาพระบุญเปาโลเตือนชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวกันและยินดีรับใช้ด้วยความรักต่อกันพระเยซูเจ้าทรงวางพระแบบฉบับให้เราเห็นท่านยังเตือนคริสตชนให้เป็นเหมือนพระคริสต์เจ้าและรู้ไว้ว่าไม่มีทางอื่นใดที่จะไปสู่ความรอดได้นอกจากผ่านทางองค์พระเยซูเจ้าท่านพระวรสารวันนี้การกลับใจเป็นประตูไปสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าชาวยิวเป็นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเขาตอบรับพระเจ้าแต่แล้วไม่ถือคำพูดคนเก็บภาษีและคนบาปรู้ว่าตนเดินทางผิดมาจึงได้ฟังพระเจ้าและเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนวันนี้ในพระคัมภีร์เราเห็นการเปรียบเทียบสองจำพวกทั้งสองจำพวกไม่ใช่คนดีแต่คนที่เชื่อฟังบิดาในที่สุดเขาดีกว่าอีกคนหนึ่งคนที่พูดดีแต่ไม่ทำก็ไร้คุณค่าคนที่ทำตามพระวาจาของพระเจ้าเท่านั้นดีกว่าคนที่สัญญาแล้วไม่ทำดังนั้นคริสตชนที่ดีคือคนที่กระทำตามที่ตนสัญญาไว้กับพระเจ้าเราสัญญาไว้กับพระเจ้าว่าเราจะเดินไปกับพระเจ้าทุกวันจนตลอดชีวิตก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

เดียวตึกพังถล่มต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเทปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น

0: คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: จงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้าจงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่26เทศกาลธรรมดาพระบุญเปาโลเตือนชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวกันและยินดีรับใช้ด้วยความรักต่อกันพระเยซูเจ้าทรงวางพระแบบฉบับให้เราเห็นท่านยังเตือนคริสตชนให้เป็นเหมือนพระคริสต์เจ้าและรู้ไว้ว่าไม่มีทางอื่นใดที่จะไปสู่ความรอดได้นอกจากผ่านทางองค์พระเยซูเจ้าท่านพระวรสารวันนี้การกลับใจเป็นประตูไปสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าชาวยิวเป็นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเขาตอบรับพระเจ้าแต่แล้วไม่ถือคำพูดคนเก็บภาษีและคนบาปรู้ว่าตนเดินทางผิดมาจึงได้ฟังพระเจ้าและเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนวันนี้ในพระคัมภีร์เราเห็นการเปรียบเทียบสองจำพวกทั้งสองจำพวกไม่ใช่คนดีแต่คนที่เชื่อฟังบิดาในที่สุดเขาดีกว่าอีกคนหนึ่งคนที่พูดดีแต่ไม่ทำก็ไร้คุณค่าคนที่ทำตามพระวาจาของพระเจ้าเท่านั้นดีกว่าคนที่สัญญาแล้วไม่ทำดังนั้นคริสตชนที่ดีคือคนที่กระทำตามที่ตนสัญญาไว้กับพระเจ้าเราสัญญาไว้กับพระเจ้าว่าเราจะเดินไปกับพระเจ้าทุกวันจนตลอดชีวิตก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนขนลุกทุ่งดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
2: เนื่องทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กลิ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม้นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กลิ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ชูไทยฝากอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าเอาไว้ครับน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมนวดไทยบานผมหองวัดยากระพะเด้อขวดละ50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งขวดละ120บาทน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดมาจากใบพระพลึงหรือเทบานเฮาห้องใบวานสนนะครับใบวานสนนี่พี่น้องฮู้จักเป็นอย่างดีเด้มีเกือบทุกบ้านเนาะปลูกไว้ตามเฮือนตามซ่านเวลาแขนหักขากระลุยเจ็บแขนเจ็บขาก็ไปตัดมาลนไฟแล้วก็มาประคบเพื่อบรรเทาอาการปวดนั่นเองครับ

ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT Cell BCP Castrol Total สังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือ2ทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ Honda Yamaha มาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์บริหารงานโดยช่างตองนอนน้อยหมายเลขโทรศัพท์0883179700

0: ร้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาพ่อน้ำทีวีสี่สุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซิ่นอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CA บริหารงาน
1: แต่ก่อนตาย
2: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี้ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองเรากับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงเฮงสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะห้างทองเฮงเฮงท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงเฮงไปด้วยกันจ้า

ปลูกบ้านตามใจคนอยู่ผูกอู่ตามใจคนนอนรังท่าแร่รับสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์หอพักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขับแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื้อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่รับสร้างบ้าน

จะขายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสียวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาห้างโฮงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลห้างโฮงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤตศิวราคุณปราโมทคุณวัฒน์และเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปี

14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปี

0: ฐานวันนี้การกลับใจเป็นประตูไปสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าชาวยิวเป็นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเขาตอบรับพระเจ้าแต่แล้วไม่ถือคำพูดคนเก็บภาษีและคนบาปรู้ว่าตนเดินทางผิดมาจึงได้ฟังพระเจ้าและเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนวันนี้ในพระคัมภีร์เราเห็นการเปรียบเทียบสองจำพวกทั้งสองจำพวกไม่ใช่คนดีแต่คนที่เชื่อฟังบิดาในที่สุดเขาดีกว่าอีกคนหนึ่งคนที่พูดดีแต่ไม่ทำก็ไร้คุณค่าคนที่ทำตามพระวาจาของพระเจ้าเท่านั้นดีกว่าคนที่สัญญาแล้วไม่ทำดังนั้นคริสเตียนชนที่ดีคือคนที่กระทำตามที่ตนสัญญาไว้กับพระเจ้าเราสัญญาไว้กับพระเจ้าว่าเราจะเดินไปกับพระเจ้าทุกวันจนตลอดชีวิตขอขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

0: เดียวตึกพังถล่ม
1: ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น

0: คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: จงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้าจงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อ
1: ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
2: 089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่26เทศกาลธรรมดาพระบุญเปาโลเตือนชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวกันและยินดีรับใช้ด้วยความรักต่อกันพระเยซูเจ้าทรงวางพระแบบฉบับให้เราเห็นท่านยังเตือนคริสตชนให้เป็นเหมือนพระคริสต์เจ้าและรู้ไว้ว่าไม่มีทางอื่นใดที่จะไปสู่ความรอดได้นอกจากผ่านทางองค์พระเยซูเจ้าเป็นพระวรสารวันนี้การกลับใจเป็นประตูไปสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าชาวยิวเป็นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเขาตอบรับพระเจ้าแต่แล้วไม่ถือคำพูดคนเก็บภาษีและคนบาปรู้ว่าตนเดินทางผิดมาจึงได้ฟังพระเจ้าและเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนวันนี้ในพระคัมภีร์เราเห็นการเปรียบเทียบสองจำพวกทั้งสองจำพวกไม่ใช่คนดีแต่คนที่เชื่อฟังบิดาในที่สุดเขาดีกว่าอีกคนหนึ่งคนที่พูดดีแต่ไม่ทำก็ไร้คุณค่าคนที่ทำตามพระวาจาของพระเจ้าเท่านั้นดีกว่าคนที่สัญญาแล้วไม่ทำดังนั้นคริสตชนที่ดีคือคนที่กระทำตามที่ตนสัญญาไว้กับพระเจ้าเราสัญญาไว้กับพระเจ้าว่าเราจะเดินไปกับพระเจ้าทุกวันจนตลอดชีวิตก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

0: การชมทำความประหลาดอัศจรรย์แก่คนฟังการชมทำความประหลาดอัศจรรย์แก่คนฟัง
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: เมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวนเมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวน
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส
1: ์จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิ๊กและพิซซิสคำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิ๊กและพิซซิส
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คลจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขาคนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: การเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่าการเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
2: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
3: คริสเตียนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขาจะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า
2: ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่26เทศกาลธรรมดาพระบุญเปาโลเตือนชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวกันและยินดีรับใช้ด้วยความรักต่อกันพระเยซูเจ้าทรงวางพระแบบฉบับให้เราเห็นท่านยังเตือนคริสตชนให้เป็นเหมือนพระคริสต์เจ้าและรู้ไว้ว่าไม่มีทางอื่นใดที่จะไปสู่ความรอดได้นอกจากผ่านทางองค์พระเยซูเจ้าซึ่งพระวรสารวันนี้การกลับใจเป็นประตูไปสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าชาวยิวเป็นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเขาตอบรับพระเจ้าแต่แล้วไม่ถือคำพูดคนเก็บภาษีและคนบาปรู้ว่าตนเดินทางผิดมาจึงได้ฟังพระเจ้าและเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนวันนี้ในพระคัมภีร์เราเห็นการเปรียบเทียบสองจำพวกทั้งสองจำพวกไม่ใช่คนดีแต่คนที่เชื่อฟังบิดาในที่สุดเขาดีกว่าอีกคนหนึ่งคนที่พูดดีแต่ไม่ทำก็ไร้คุณค่าคนที่ทำตามพระวาจาของพระเจ้าเท่านั้นดีกว่าคนที่สัญญาแล้วไม่ทำดังนั้นคริสตชนที่ดีคือคนที่กระทำตามที่ตนสัญญาไว้กับพระเจ้าเราสัญญาไว้กับพระเจ้าว่าเราจะเดินไปกับพระเจ้าทุกวันจนตลอดชีวิตก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

เมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อมเมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อม

การที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าการที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่26เทศกาลธรรมดาพระบุญเปาโลเตือนชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวกันและยินดีรับใช้ด้วยความรักต่อกันพระเยซูเจ้าทรงวางพระแบบฉบับให้เราเห็นท่านยังเตือนคริสตชนให้เป็นเหมือนพระคริสต์เจ้าและรู้ไว้ว่าไม่มีทางอื่นใดที่จะไปสู่ความรอดได้นอกจากผ่านทางองค์พระเยซูเจ้าท่านพระวรสารวันนี้การกลับใจเป็นประตูไปสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าชาวยิวเป็นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเขาตอบรับพระเจ้าแต่แล้วไม่ถือคำพูดคนเก็บภาษีและคนบาปรู้ว่าตนเดินทางผิดมาจึงได้ฟังพระเจ้าและเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนวันนี้ในพระคัมภีร์เราเห็นการเปรียบเทียบสองจำพวกทั้งสองจำพวกไม่ใช่คนดีแต่คนที่เชื่อฟังบิดาในที่สุดเขาดีกว่าอีกคนหนึ่งคนที่พูดดีแต่ไม่ทำก็ไร้คุณค่าคนที่ทำตามพระวาจาของพระเจ้าเท่านั้นดีกว่าคนที่สัญญาแล้วไม่ทำดังนั้นคริสตชนที่ดีคือคนที่กระทำตามที่ตนสัญญาไว้กับพระเจ้าเราสัญญาไว้กับพระเจ้าว่าเราจะเดินไปกับพระเจ้าทุกวันจนตลอดชีวิตขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

ปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยจะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้าเรามีความประสงค์จริงถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ในการสอนคำสอนครูคำสอนถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันหมั่นเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยในการสอนคำสอนครูถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันมันเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่26เทศกาลธรรมดาพระบุญเปาโลเตือนชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวกันและยินดีรับใช้ด้วยความรักต่อกันพระเยซูเจ้าทรงวางพระแบบฉบับให้เราเห็นท่านยังเตือนคริสตชนให้เป็นเหมือนพระคริสต์เจ้าและรู้ไว้ว่าไม่มีทางอื่นใดที่จะไปสู่ความรอดได้นอกจากผ่านทางองค์พระเยซูเจ้าท่านพระวรสารวันนี้การกลับใจเป็นประตูไปสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าชาวยิวเป็นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเขาตอบรับพระเจ้าแต่แล้วไม่ถือคำพูดคนเก็บภาษีและคนบาปรู้ว่าตนเดินทางผิดมาจึงได้ฟังพระเจ้าและเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนวันนี้ในพระคัมภีร์เราเห็นการเปรียบเทียบสองจำพวกทั้งสองจำพวกไม่ใช่คนดีแต่คนที่เชื่อฟังบิดาในที่สุดเขาดีกว่าอีกคนหนึ่งคนที่พูดดีแต่ไม่ทำก็ไร้คุณค่าคนที่ทำตามพระวาจาของพระเจ้าเท่านั้นดีกว่าคนที่สัญญาแล้วไม่ทำดังนั้นคริสตชนที่ดีคือคนที่กระทำตามที่ตนสัญญาไว้กับพระเจ้าเราสัญญาไว้กับพระเจ้าว่าเราจะเดินไปกับพระเจ้าทุกวันจนตลอดชีวิตก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารเรื่องบุญมัทธิวบทที่21ข้อที่28ถึงข้อที่32เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาหัวหน้าสมณะและผู้อาวุโสของประชาชนว่าท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรชายคนหนึ่งมีบุตรสองคนเขาไปพบบุตรคนแรกพูดว่าลูกเอ๋ยวันนี้จงไปทำงานในสวนองุ่นเถิดบุตรตอบว่าลูกไม่อยากไปแต่ต่อมาก็เปลี่ยนใจและไปทำงานพ่อจึงไปพบบุตรคนที่สองพูดอย่างเดียวกันบุตรคนที่สองตอบว่าครับพ่อแต่แล้วก็ไม่ได้ไปสองคนนี้ใครตามใจพ่อพวกเขาตอบว่าคนแรกพระเยซูเจ้าจึงตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าก่อนท่านเพราะยอห์นได้มาพบท่านชี้หนทางแห่งความชอบธรรมท่านก็ไม่เชื่อยอห์นส่วนคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีเชื่อแต่ท่านทั้งหลายเห็นดังนี้แล้วก็ยังคงไม่เปลี่ยนใจมาเชื่อยอห์น

0: ชีวิตนิรันดรจอห์นบทที่10ข้อ28ถึง29
1: ผู้ที่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเป็นเจ้าผู้นั้นก็จะได้มีชีวิตนิรันดรและจะไม่ต้องพบกับความพินาศรวมทั้งจะไม่มีใครแย่งเอาท่านไปจากพระบิดาด้วยดังที่พระเยซูเจ้าทรงบอกเราไว้ว่า
0: เราให้ชีวิตนิรันดรแก่แกะนั้นแกะนั้นจะไม่พินาศเลยและไม่มีผู้ใดจะแย่งชิงแกะเหล่านี้ไปจากมือของเราได้พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งและไม่มีผู้ใดอาจชิงแกะนั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของเราได้เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

0: ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรับฟังรายการและคลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงของเราได้ณบัดนี้

ขอพระเจ้าสถิตกับท่านขอพระเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดและต้นกำเนิดแห่งพระพรทุกประการประทานพระหันสถานและพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์แก่ท่านทั้งหลายโปรดทรงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่26เทศกาลธรรมดาพระบุญเปาโลเตือนชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวกันและยินดีรับใช้ด้วยความรักต่อกันพระเยซูเจ้าทรงวางพระแบบฉบับให้เราเห็นท่านยังเตือนคริสตชนให้เป็นเหมือนพระคริสต์เจ้าและรู้ไว้ว่าไม่มีทางอื่นใดที่จะไปสู่ความรอดได้นอกจากผ่านทางองค์พระเยซูเจ้าท่านพระวรสารวันนี้การกลับใจเป็นประตูไปสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าชาวยิวเป็นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเขาตอบรับพระเจ้าแต่แล้วไม่ถือคำพูดคนเก็บภาษีและคนบาปรู้ว่าตนเดินทางผิดมาจึงได้ฟังพระเจ้าและเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนวันนี้ในพระคัมภีร์เราเห็นการเปรียบเทียบสองจำพวกทั้งสองจำพวกไม่ใช่คนดีแต่คนที่เชื่อฟังบิดาในที่สุดเขาดีกว่าอีกคนหนึ่งคนที่พูดดีแต่ไม่ทำก็ไร้คุณค่าคนที่ทำตามพระวาจาของพระเจ้าเท่านั้นดีกว่าคนที่สัญญาแล้วไม่ทำดังนั้นคริสตชนที่ดีคือคนที่กระทำตามที่ตนสัญญาไว้กับพระเจ้าเราสัญญาไว้กับพระเจ้าว่าเราจะเดินไปกับพระเจ้าทุกวันจนตลอดชีวิตขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
2: 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115
3: ขอเชิญรับฟังรายการบทเพลงศรัทธาคาทอลิก

พระวาจาของพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายนสัปดาห์ที่26เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียนบทที่18ข้อ25ถึง28พระเจ้าตรัสดังนี้ว่าท่านพูดว่าวิธีการขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ยุติธรรมพงศ์พันธุ์อิสราเอลเอ่ยจงฟังเธอวิธีการของเราไม่ยุติธรรมหรือวิธีการของท่านไม่ยุติธรรมเมื่อผู้ชอบธรรมเปลี่ยนใจไม่ปฏิบัติความชอบธรรมมาทำผิดเขาจะต้องตายเพราะการนี้เขาจะต้องตายเพราะความผิดที่เขาได้ทำถ้าคนชั่วร้ายเลิกทำความชั่วร้ายที่เขาได้ทำมาปฏิบัติความยุติธรรมและความชอบธรรมเขาก็จะรักษาชีวิตของตนไว้เขาเลือกจะเลิกการล่วงละเมิดทั้งหมดที่เคยทำเขาจะมีชีวิตอย่างแน่นอนเขาจะไม่ต้องตายบทอ่านจากจดหมายนบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวฟิลิปปีบทที่2ข้อ1ถึง5

0: อย่ากระทำการใดเพื่อชิงดีกันหรือเพื่อโอ้อวดแต่จงถ่อมตนคิดว่าผู้อื่นดีกว่าตนอย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวจงเห็นแก่ผลประโยชน์ของผู้อื่นด้วยจงมีความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับที่พระคริสต์เยซูทรงมีเธอบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวบทที่21ข้อ28ถึง32เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาหัวหน้าสัมมนาและผู้อาวุโสของประชาชนว่าท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรชายคนหนึ่งมีบุตรสองคนเขาไปพบบุตรคนแรกพูดว่าลูกเอ๋ยวันนี้จงไปทำงานในสวนองุ่นเถิดบุตรตอบว่าลูกไม่อยากไปแต่ต่อมาก็เปลี่ยนใจและไปทำงานพ่อจึงไปพบบุตรคนที่สองพูดอย่างเดียวกันบุตรคนที่สองตอบว่าครับพ่อแต่แล้วก็ไม่ได้ไปสองคนนี้ใครทำตามใจพ่อพวกเขาตอบว่าคนแรกพระเยซูเจ้าจึงตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าก่อนท่านเพราะยอห์นได้มาพบท่านชี้หนทางแห่งความชอบธรรมท่านก็ไม่เชื่อยอห์นส่วนคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีเชื่อแต่ท่านทั้งหลายเห็นดังนี้แล้วก็ยังคงไม่เปลี่ยนใจมาเชื่อยอห์น
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระศรัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับสุขสันต์วันพระเจ้าครับท่านผู้ฟังเรากำลังติดตามเรื่องเล่าจากพระวรสารโดยนบุญมัทธิวสัปดาห์นี้เรามาถึงอุปมาชุดหนึ่งที่แสดงให้เห็นปฏิกิริยาของชาวอิสราเอลต่อการเทศของพระเยซูเจ้าผู้นิพนธ์พระวสารสหทัตทั้งสามท่านเล่าเรื่องคนเช่าสวนชั่วร้ายที่เป็นฆาตกรเรื่องนี้เป็นประเด็นร้อนของการสนทนาระหว่างพระเยซูเจ้ากับผู้มีอำนาจที่กรุงเยรูซาเล็มมัทธิวก็เพิ่มอุปมาเข้าไปอีกสองเรื่องเรื่องหนึ่งคืออุปมาเรื่องบุตรสองคนที่มัทธิวใส่ไว้ก่อนเรื่องคนเช่าสวนชั่วร้ายส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องงานวิวาหมงคลมัทธิวใส่ไว้ข้างหลังอุปมาเรื่องดังกล่าวตลอด3สัปดาห์ติดต่อกันเราจะอ่านอุปมาชุดนี้และในสัปดาห์ที่26เทศกาลธรรมดานี้เราอ่านอุปมาเรื่องแรกเกี่ยวกับบุตรสองคนที่มีความแตกต่างกันทั้งในท่าทีคำพูดและการกระทำเรื่องเล่ากล่าวถึงบิดาผู้หนึ่งซึ่งมีสวนองุ่นบิดาบอกลูกชายคนแรกให้ไปทำงานในสวนองุ่นเขาตอบพ่อว่าลูกไม่อยากไปแต่ต่อมาก็เปลี่ยนใจแล้วก็ไปทำงานส่วนลูกชายคนที่สองตอบบิดาว่าครับพ่อแต่แล้วก็ไม่ได้ไปประเด็นของเรื่องก็คือการกลับใจหรือการเปลี่ยนใจพระเยซูเจ้าทรงเล่าอุปมาเรื่องนี้ให้บรรดาหัวหน้าสมณะและบรรดาผู้อาวุโสของประชาชนฟังเพื่อเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนใจหรือการกลับใจพระองค์ตรัสอย่างชัดเจนว่าบรรดาคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าก่อนพวกเขา การที่คุณเก็บภาษีและหญิงโสเภณีมีโอกาสเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าก่อนบรรดาหัวหน้าสมณะและบรรดาผู้อาวุโสไม่ใช่เพราะพวกเขาเป็นคนบาปแต่เพราะพวกเขาเปลี่ยนใจหรือกลับใจเพราะเชื่อคำเทศของยอห์นผู้ทำพิธีล้างก่อนที่พระเยซูเจ้าเสด็จมายอห์นผู้ทำพิธีล้างก็ประกาศเรื่องการมาถึงของพระอาณาจักรท่านได้รับการต้อนรับจากหลายคนแต่บางคนก็ปฏิเสธพระเยซูเจ้าทรง

เตือนพวกเขาให้ระลึกถึงเรื่องนี้เมื่อคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีได้ยินคำเทศของยอนก็ได้เปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตเลิกดำเนินชีวิตในบาปและรับพระอาณาจักรของพระเจ้าส่วนบรรดาผู้นำทางศาสนาไม่รู้สึกแม้แต่จะเป็นทุกข์จึงไม่เชื่อยอนดังนั้นการเป็นทุกข์ซึ่งหมายถึงการเสียใจที่ได้กระทำความผิดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญหากเขาไม่ยอมรับว่าได้ทำผิดก็ไม่เป็นทุกข์เสียใจในความผิดนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นจะไม่มีการยอมรับพระอาณาจักรถ้าไม่ยอมรับว่าตนเป็นคนบาปเขาจะไม่เปลี่ยนวิถีชีวิตการยอมรับด้วยปากเท่านั้นยังไม่พอยังต้องแสดงออกมาทางการกระทำด้วยส่วนบทอ่านที่1วันนี้เป็นบทอ่านจากหนังสือของประกาศกเอเสเคียลบทที่18เอเสเคียลเป็นประกาศกเป็นสมณะมีวาทะแหลมคมเป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ความคิดของท่านมีอิทธิพลต่อความคิดของชาวอิสราเอลร่วมสมัยเป็นอย่างมากในบทนี้ท่านเน้นย้ำเรื่องความรับผิดชอบส่วนบุคคลในความคิดของท่านมนุษย์แต่ละคนต้องรับผิดชอบการเลือกของตนท่านประกาศกนำเสนอ2กรณีกรณีแรกถ้าคนหนึ่งประพฤติดีเป็นคนชอบธรรมต่อมาเกิดเปลี่ยนใจเลิกเป็นคนชอบธรรมกระทำความชั่วเขาก็มีความผิดแม้ได้ทำความดีมาก่อนแต่ภายหลังเลือกกระทำความชั่วเขาต้องตายเพราะความชั่วที่ได้กระทำตรงข้ามถ้าคนชั่วเลิกทำความชั่วหันมาประพฤติความยุติธรรมและความชอบธรรมเขาก็จะรักษาชีวิตของตนไว้เขาเลือกจะเลิกการล่วงละเมิดทั้งหมดที่เคยทำเขาจะมีชีวิตอย่างแน่นอนเขาจะไม่ต้องตายประกาศเอเสเคียลชี้เห็นว่าการสำนึกผิดและการเปลี่ยนพฤติกรรมจากการทำความชั่วมาทำความดีนั้นเป็นเรื่องสำคัญพระวจาของพระเจ้าเชิญชวนเราให้ไตร่ตรองเรื่องนี้พระวจาของพระองค์สัมผัสส่วนลึกของจิตใจและนำเราสู่การเปลี่ยนแปลงหากในชีวิตของเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงซะเลยถ้าพระวจาที่เราฟังไม่ทำให้เราเปลี่ยนชีวิตไปสู่สภาพดีกว่าที่ดีกว่าแต่กลับจะแย่ลงตอนนั้นเราจะอยู่ในสถานะที่เลวร้ายแบบผู้นำของชาวอิสราเอลที่ต่อต้านพระเจ้าพวกเขากล่าวว่าวิธีการของพระองค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นไม่ยุติธรรมท่านประกาศกตอบเขาว่าวิธีการของพระเจ้าไม่ยุติธรรมหรือวิธีการของพวกเขาไม่ยุติธรรมกันแน่ความคิดของพวกเขาบิดเบี้ยวดีแต่พูดชอบโอ้อวดท่าดีทีเหลวไม่มีแก่นสารนี่คือคุณค่าที่พวกเขายึดถือส่วนบทอ่านที่2เป็นจดหมายถึงชาวฟิลิปปีเราเริ่มอ่านจดหมายฉบับนี้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วและจะอ่านต่อไปอีกระยะหนึ่งเป็นตัวบทที่มีความมั่งคั่งซึ่งเราคุ้นเคยกันดีนบุญเปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ถึงกลุ่มคริสเตียนที่เมืองฟิลิปปีในประเทศกรีซท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกเขาในตัวบทที่เราอ่านกันวันนี้ท่านอัครสาวกเชิญกลุ่มคริสเตียนให้ประพฤติตนห่างไกลจากการชิงดีชิงเด่นหรือการทำเพื่อโอ้อวดกันแต่จงถ่อมตนคิดว่าผู้อื่นดีกว่าตนอย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวจงเห็นแก่ผลประโยชน์ของผู้อื่นด้วยจงมีความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับที่พระเยซูทรงมีเถิดนี่คือท่าทีที่คริสตชนต้องมีกล่าวคือเป็นเหมือนพระคริสตเจ้าซึมซับรับเอาความคิดของพระคริสตเจ้ามาเป็นของตนพระองค์ทรงมีท่าทีอันลึกซึ้งของบุตรผู้นอบน้อมเชื่อฟังที่ตอบรับสิ่งที่พระบิดาทรงมีพระประสงค์ให้กระทำ
ท่านอัครสาวกยังได้เพิ่มบทเพลงสรรเสริญพระคริสต์เจ้าเข้าไปด้วยบทเพลงนี้กล่าวถึงพระคริสต์เยซูซึ่งถึงแม้ว่าพระองค์ทรงมีธรรมชาติพระเจ้าพระองค์ก็ไม่ได้ทรงถือว่าศักดิ์ศรีเสมอพระเจ้านั้นเป็นสมบัติที่จะต้องหวงแหนแต่ทรงสละพระองค์จนหมดสิ้นทรงรับสภาพดุจทาสเป็นมนุษย์ดุจเราทรงแสดงพระองค์ในธรรมชาติมนุษย์ทรงถ่อมพระองค์จนถึงกับทรงยอมรับแม้ความตายเป็นความตายบนไม้กางเขนเพราะเหตุนี้แหละพระเจ้าจึงทรงเทิดทูนพระองค์ขึ้นสูงส่งและประทานพระนามให้แก่พระองค์พระนามนี้ประเสริฐกว่านามอื่นใดทั้งสิ้นตัวบทนี้เป็นตัวบทที่เราอ่านในวันอาทิตย์ใบลานในพระทรมานของพระเยซูเจ้าตัวบทนี้ถูกนำมาให้เราอ่านอีกครั้งในสัปดาห์นี้เพื่อเตือนเราว่าเราต้องมีความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับพระคริสต์เจ้าซึ่งหากเราไม่มีความรู้สึกนึกคิดเช่นพระองค์ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรู้สึกสำนึกและเปลี่ยนแปลงตัวเราให้เป็นเหมือนกับพระองค์ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญอาเมน

วันนี้พูดถึงคำภาวนานะครับการภาวนาข้าพเจ้าภาวนาเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นคริสตชนและเพื่อกระทำสิ่งที่คริสตชนต้องทำข้าพเจ้าต้องการพลังข้าพเจ้าภาวนาเพราะว่าข้าพเจ้ามีความสับสนหลายเรื่องในชีวิตและเพื่อจะกระทำสิ่งที่ถูกที่ควรข้าพเจ้าต้องการแสงสว่างจากพระเจ้าข้าพเจ้าภาวนาเพราะว่าข้าพเจ้ามีความสงสัยหลายอย่างและเพื่อก้าวหน้าในความเชื่อข้าพเจ้าต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าข้าพเจ้าภาวนาเพราะว่าข้าพเจ้าต้องตัดสินใจแต่การเลือกไม่ชัดแจ้งเสมอไปดังนั้นข้าพเจ้าจึงต้องการคำแนะนำจากองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าภาวนาเพราะว่าทุกอย่างที่ข้าพเจ้ามีพระเจ้าส่งให้มาทั้งสิ้นและข้าพเจ้าควรจะขอบพระคุณพระองค์ข้าพเจ้าภาวนาเพราะว่าพระเยซูเจ้าทรงภาวนาสม่ำเสมอและถ้าพระองค์ถือว่าการภาวนาเป็นเรื่องสำคัญข้าพเจ้าก็ควรถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันขอพระเจ้าอวยพรให้พี่น้องสุดภาวนาสม่ำเสมอนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่26เทศกาลธรรมดาพระบุญเปาโลเตือนชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวกันและยินดีรับใช้ด้วยความรักต่อกันพระเยซูเจ้าทรงวางพระแบบฉบับให้เราเห็นท่านยังเตือนคริสตชนให้เป็นเหมือนพระคริสต์เจ้าและรู้ไว้ว่าไม่มีทางอื่นใดที่จะไปสู่ความรอดได้นอกจากผ่านทางองค์พระเยซูเจ้าเป็นพระวรสารวันนี้การกลับใจเป็นประตูไปสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าชาวยิวเป็นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเขาตอบรับพระเจ้าแต่แล้วไม่ถือคำพูดคนเก็บภาษีและคนบาปรู้ว่าตนเดินทางผิดมาจึงได้ฟังพระเจ้าและเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนวันนี้ในพระคัมภีร์เราเห็นการเปรียบเทียบสองจำพวกทั้งสองจำพวกไม่ใช่คนดีแต่คนที่เชื่อฟังบิดาในที่สุดเขาดีกว่าอีกคนหนึ่งคนที่พูดดีแต่ไม่ทำก็ไร้คุณค่าคนที่ทำตามพระวาจาของพระเจ้าเท่านั้นดีกว่าคนที่สัญญาแล้วไม่ทำดังนั้นคริสตชนที่ดีคือคนที่กระทำตามที่ตนสัญญาไว้กับพระเจ้าเราสัญญาไว้กับพระเจ้าว่าเราจะเดินไปกับพระเจ้าทุกวันจนตลอดชีวิตก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

อรุณสวัสดีพี่น้องที่รักและนับถือทุกท่านครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมครับซึ่งออกอากาศผ่านสถานี

มีวิทยุกระจายเสียงมิตรสังท่าเร่หนองแสงโดยใช้ระบบ FM Stereo Multiplex ขนาดคลื่นความถี่ 104.50 เมกะเฮิรตซ์จากอนุสรณ์สถานเซนต์ไมเคิลท่าเร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเริ่มรายการตั้งแต่เวลาเช้านะครับ

พี่น้องผู้ฟังที่รักและนับถือทุกๆท่านครับท่านกำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมอยู่ขณะนี้ขอสวรรค์ได้โปรดอวยพรอำนวยพระพรแด่ทุกท่านทุกคนที่กำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมอยู่ขณะนี้ให้ประสบความสุขความจำเริญในการที่จะประกอบสัมมาชีวะและทำหน้าที่การงานของตนเองให้ลุล่วงไปด้วยดีขอสวรรค์นำทางให้ท่านมีพลังทั้งกายและจิตใจเข้มแข็งอดทนบึกบึนกล้าหาญที่จะสู้ชีวิตชีวิตคือการต่อสู้ชีวิตคือการพยายามเอาชนะความยากและลำบากทั้งภายในและภายนอกทั้งร่างกายและจิตใจให้ลุล่วงไปด้วยดีผ่านพ้นนาทีวิกฤตของแต่ละท่านแต่ละคนทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกวันไปนะครับขอทุกท่านทุกคนจงมีพลังและกำลังใจในการที่จะต่อสู้กับชีวิตที่อาจจะประสบความยากลำบากในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งก็เป็นได้แล้วก็หลายท่านที่มีความยากลำบากในชีวิตมาเป็นเวลายาวนานเป็นต้นความเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆทั้งหลายทั้งปวงขอท่านจงได้รับความบรรเทารับการเยียวยาอย่างถูกยุกถูกยาแล้วก็ให้มีกำลังต่อสู้ต่อไปนะครับชีวิตคือการต่อสู้ชีวิตมีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดทั้งสิ้นครับจงสู้ไปจนนาทีสุดท้ายแห่งชีวิตของเราในโลกนี้ครับสำหรับพี่น้องชาวคริสต์คาทอลิกรีบตื่นขึ้นขมิ้นขมันกระยันขันแข็งขอพระเจ้าได้โปรดบันดาลพละกำลังให้พวกเราที่จะมีในการสวดภาวนาอธิษฐานขอพระพรจากสวรรค์เพื่อตนเองจะได้รับพระพรนี้ตลอดอาทิตย์ใหม่และโมทนาสาธุคุณพระเจ้าที่ได้โปรดให้ความช่วยเหลือพยุงกำลังน้อยของพวกเราตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมากราบขอบพระคุณพระองค์เพื่อเราจะได้รับพระพรยิ่งขึ้นตั้งแต่วันนี้นะครับ

พี่น้องที่รักและนับถือทุกท่านครับท่านผู้กำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมอยู่ขณะนี้จะขออนุญาตเล่าประวัติของพระเจ้าโซโลมอนกษัตริย์หนุ่มปราดเปรียวเฉลียวฉลาดมีความปรีชาดำริเป็นเลิศเราจะเห็นว่ากษัตริย์โซโลมอนได้ขออะไรจากพระเจ้าขณะที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งเป็นกษัตริย์ครองเยรูซาเล็มครองชาติอิสราเอลถัดจากพระราชบิดากษัตริย์เดวิดผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีความสามารถเก่งกาจในการรบราคาบฟันและในการชนะบรรดาอริราชศัตรูทั่วทิศแล้วก็เมื่อมาถึงพระเจ้าโซโลมอนเกิดความสงบสันติอย่างยิ่งในแผ่นดินอิสราเอลเราจะเห็นว่ากษัตริย์โซโลมอนได้ขออะไรจากพระเจ้าในการขึ้นครองราชย์ครั้งแรกกษัตริย์โซโลมอนได้ขอความปรีชาดำริไม่ขอเงินขอทองยศถาบรรดาศักดิ์หรือความร่ำรวยตามภาษาโลกซึ่งพระเจ้าได้ทรงโปรดพอพระทัยอย่างยิ่งที่โซโลมอนไม่ได้ขอสิ่งอื่นใดนอกกายแต่ขอสติปัญญาเฉียบแหลมและปรีชาดำริในการวินิจฉัยคดีความต่างๆสำหรับปกครองประชาชาติที่ยิ่งใหญ่คือชาติอิสราเอลที่โซโลมอนเองกษัตริย์โซโลมอนเองถือว่าตนเองเป็นกษัตริย์หนุ่มน้อยต้องการความช่วยเหลือจากสวรรค์เพื่อตนเองจะได้วินิจฉัยคดีความอย่างถูกต้องแม่นยำเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวอิสราเอลจำนวนมากมายซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเองพระเจ้าโปรดปรานมากและได้สัญทรงพระสัญญาให้แก่กษัตริย์หนุ่มซาโลมอนว่าพระองค์จะประทานไม่ใช่แต่สติปัญญาความคิดรอบครอบในการตัดสินคดีความอย่างซับซ้อนได้อย่างแม่นยำเท่านั้นแต่จะให้ความสุขความเจริญไพบูลย์ในหน้าที่การงานของพระมหากษัตริย์และความร่ำรวยซึ่งจะหากษัตริย์องค์ไหนทาบกษัตริย์โซโลมอนได้ยากมากนะครับแต่เราจะเห็นบัดนี้ว่ากษัตริย์โซโลมอนได้เริ่มวินิจฉัยคดีอะไรบ้างทำให้พระองค์เป็นที่ขึ้นชื่อลือชาและก็บรรดากษัตริย์แล้วก็บรรดาราชินีทั้งหลายทั่วแผ่นดินละแวกนั้นรู้กิตติศัพท์ของพระเจ้าโซโลมอนแผ่แพร่จนหลายท่านหลายองค์หลายคนพระราชีพระราชินีพระมหากษัตริย์จากดินแดนแว่นแคว้นแถบนั้นพากันหลั่งไหลมาที่เยรูซาเล็มเพื่อสดับตรับฟังพระปรีชาฉลาดของกษัตริย์โซโลมอนนะครับเราจะเห็นว่าคดีแรกที่ทำให้พระเจ้าโซโลมอนมีชื่อเสียงเรียงนามโด่งดังไปทั่วแว่นแคว้นเป็นคดีอะไรจะได้เห็นต่อไปนี้นะครับ

านผู้ฟังที่รักและนับถือทุกท่านครับคดีแรกที่พระเจ้าโซโลมอนทรงตัดสินวินิจฉัยคดีอย่างแม่นยำถูกต้องและน่าสรรเสริญอย่างยิ่งก็คือคดีของมีจะพูดหยาบๆตรงๆก็คือว่ามีโสเภณี2คนนะครับไปนอนอยู่ที่บ้านเดียวกันแล้วก็บังเอิญ2คนนี้คลอดลูกชายคนละคนคลอดลูก2คนลูกไม่มีพ่อแล้วก็อยู่ในบ้านเดียวกันในห้องเดียวกันด้วยคราวนี้สตรี2คนเนี่ยซึ่งตามภาษาต่ำๆเราก็เรียกว่าเป็นคนไม่ดีนักไปคลอดลูกที่นั่นแล้วก็ต่างคนก็ต่างจัดแจงเอาลูกของลูกน้อยของตัวเองหนูแดงของตัวเองนอนข้างๆตนเองซึ่งแม่แต่ละท่านแต่ละคนแม่ทั้งสองน่ะนอนหลับกลางคืนบังเอิญหญิงคนหนึ่งเขานอนแล้วก็เผลอขณะที่นอนกลางคืนนั้นอาจจะละเมอบ้างกลิ้งแล้วก็บังเอิญไปนอนทับลูกแดงหนูแดงของตนเองร้องจ้าแต่ตนเองขี้เศร้านอนไม่ได้ยินเสียงร้องของลูกแล้วก็นอนทับลูกหนูแดงนั้นจนใจขาดตายเมื่อรู้ตัวขึ้นมาว่าตนเองนอนทับลูกแล้วก็ตายโอ้ยทำยังไงดีอ่ะส่วนอีกคนหนึ่งก็นอนกลฟอดๆอยู่ข้างๆพร้อมกับลูกหนูแดงของเขานอนอยู่ข้างๆเช่นเดียวกันผู้หญิงคนที่เป็นแม่นอนทับลูกตายนั้นก็เลยค่อยๆยกลูกของตนเองที่ตายนั้นไปนอนอยู่ข้างๆผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งลูกหนูแดงของเขายังอยู่สบายเพราะว่านอนอยู่ข้างๆแม่เขาก็เลยเอาลูกที่ตนเองทับตายนั้นไปวางไว้ข้างๆผู้หญิงอีกคนหนึ่งแล้วก็ค่อยยกหนูแดงลูกของเขาที่ยังหายใจสบายอยู่เอามาวางไว้ข้างๆตนเองแล้วก็เริ่มพยายามทำเป็นหลับทั้งๆที่ไม่หลับนอนไม่หลับเพราะเดี๋ยวสักหน่อยเพื่อนของตนเองคือผู้หญิงอีกคนหนึ่งจะต้องตื่นแล้วก็รู้สึกอะไรไม่ดีแน่ๆมันจะเกิดเรื่องแน่ๆก็นอนสะกดคอยฟังเหตุการณ์อยู่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผู้หญิงคนที่ลูกของเขาที่ไม่ตายตื่นขึ้นมามองดูข้างๆเห็นว่าหนูแดงที่นอนข้างๆตัวเองนั้นแน่นิ่งไปตายจนตัวเย็นชืดอะไรไปตั้งนานแล้วก็เลยตีโพยตีพายขึ้นมาร้องลั่นลูกฉันอยู่ไหนลูกฉันอยู่ไหนลูกฉันยังสบายดีอยู่ไหนทำไมเอาลูกที่ตายมาวางไว้ข้างๆฉันนี่ไม่ใช่ลูกของฉันแต่ว่าหนูแดงยังหน้าตาดูไม่ออกว่าใครเป็นใครแน่เพราะยังเป็นหนูแดงเพิ่งคลอดโอ้โหเกิดปากเกิดเสียงอะไรกันต่างคนก็ต่างว่าแกนั่นเอาลูกตายมาวางไว้ข้างฉันมาขโมยลูกของฉันที่ยังสบายอยู่ไปเป็นของแกต่างถกเถียงเป็นสงครามแย่งลูกแย่งหนูแดงกันใครก็ว่าตนเองเป็นแม่ของเด็กที่ยังไม่ตายแล้วก็ชี้ว่าเด็กคนที่ตายเป็นของแกไม่ใช่ของฉันเกิดอุตลุดกันและใครจะเป็นผู้ตัดสินคดีอันนี้เมื่อรุ่งเช้าต่างคนก็ต่างทะลึ่งตึงตังและจะพยายามห้ำหั่นกันเป็นสงครามแย่งลูกแย่งหนูแดงกันจึงไปเรียกบรรดาตำรวจท่าแก้วและทหารมาเพื่อจะหาวิธีทางที่จะวินิจฉัยคดีความอันนี้ว่าใครจะสามารถตัดสินได้ว่าคนที่ตายเด็กหนูแดงที่ตายคือลูกของใครแน่และเด็กที่ยังมีชีวิตเป็นลูกของใครแน่เพ
พราะแม่ทั้งสองเกิดยื้อแย่งกันระหว่างทั้งสองแย่งเอาเด็กที่ยังมีชีวิตจนเด็กจะขาหลุดแขนขาดอะไรกันนะยื้อแย่งเด็กสงครามแย่งเด็กแย่งลูกกันทำให้บรรดาตุลาการแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเกิดความโกลาหลไม่รู้จะตัดสินยังไงแน่เพราะเด็กแดงตัวเล็กนิดเดียวหน้ามันก็เหมือนกันน่ะแยกไม่ออกว่าใครเป็นแม่ใครเป็นลูกของใครแน่และไม่มีใครตัดสินได้เพราะแม่ทั้งสองก็บอกว่าคนที่ยังเป็นอยู่เด็กหนูแดงที่ยังเป็นอยู่เป็นลูกของตนเองและเด็กที่ตายเป็นลูกของอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าไม่ใช่นั่นที่ตายเนี่ยเป็นลูกของแกลูกของฉันยังมีชีวิตใครจะตัดสินไม่มีตุลาการคนไหนตัดสินได้จะวินิจฉัยอย่างไรลูกใครแน่ตายและลูกใครแน่ที่ยังมีชีวิตสุดท้ายผู้สูงสุดของประเทศก็ต้องเป็นพระเจ้าโซโลมอนคราวๆมาถึงพระองค์และมีผู้เสนอขอการวินิจฉัยคดีนี้เป็นคดีที่เป็นประวัติศาสตร์แน่ๆว่าใครจะวินิจฉัยออกว่าเด็กที่ตายเป็นของลูกของใครและเด็กที่ยังเป็นลูกของใครแน่พระเจ้าซาโลมอนจึงรับสั่งนำแม่ทั้งสองมาพร้อมกับลูกที่ยังเป็นอยู่เอามาเราจะวินิจฉัยเองและก็ลูกที่ตายนั้นก็จัดเข้าโลงเตรียมที่จะไปฝัง

ที่แม่ของเขานอนทับตายที่ว่านั้นครับและเราเห็นว่าพระเจ้าโซโลมอนวินิจฉัยคดีอย่างละเอียดอ่อนอันนี้อย่างแบบบางอันนี้แล้วก็ลึกลับอันนี้ว่าลูกที่ยังไม่ตายและลูกที่ตายแล้วเป็นแม่เป็นลูกของแม่คนใดแน่เราจะเห็นอันดับต่อไปครับ

ท่านผู้ฟังที่รักและนับถือทุกท่านครับท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมขอแสงทองจากฟ้าส่องลงมายังจิตใจพวกเราทั้งหลายส่องมโนธรรมของพวกเราให้เห็นจะแจ้งว่าความดีความงามคุณธรรมสูงล้ำเลิศนั้นเป็นของที่พวกเราต้องไขว่คว้าหาแต่ละคนแต่ละคนให้จงพบให้ได้นะครับเพราะชีวิตของเราในโลกนี้ก็แค่นี้แหละครับสักวันหนึ่งเราจะต้องล่ำลาพาจากโลกนี้ไปและก็คุณธรรมที่เราพยายามไขว่คว้าหาและพยายามจะพดุงไว้ซึ่งคุณธรรมอันสูงส่งในชีวิตของเรานั้นจะยืนยงต่อไปชั่วนิรันดร์และเราได้ฟังเมื่อครู่นี้ว่าหญิงโสเภณีสองคนนั้น

ต่างยื้อแย่งทำสงครามเหมือนจะฉีกเนื้อถือหนังของเด็กที่เป็นหนูแดงที่ยังไม่ตายนะว่าเป็นลูกของตนเองและคนที่ตายเป็นลูกของอีกฝ่ายหนึ่งต่างยื้อแย่งกันอยู่อย่างนั้นตลอดคืนและมาต่อหน้าบัลลังก์ของกษัตริย์โซโลมอนเองก็ยังถกเถียงกันอยู่เมื่อพระเจ้าโซโลมอนถามจงบอกมาให้ชัดเจนว่าลูกที่ยังเป็นอยู่และลูกที่ตายนั้นเป็นลูกของใครแน่ต่างคนก็ต่างชี้หน้าอีกฝ่ายหนึ่งคนที่ตายเป็นลูกของคนนั้นแล้วคนนั้นก็บอกคนที่ตายคือลูกของคนโน้นไม่ใช่ลูกของฉันและลูกที่ยังชีวิตอยู่เป็นของข้าพระพุทธเจ้าและลูกของและหนูแดงที่ตายเป็นลูกของหญิงคนนั้นโอ้โหเกิดทะเลาะเสียงตึงตังต่อบัลลังก์ต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้าโซโลมอนจนที่สุดพระเจ้าโซโลมอนก็ให้สัญญาณให้บรรดาทัพทหารให้สงครามยื้อแย่งสงครามช่วงชิงเด็กหนูแดงจากแม่ทั้งสองหยุดหยุดเราจะวินิจฉัยเองว่าลูกที่เป็นและลูกที่ตายนั้นเป็นของแม่คนใดแน่ผู้หญิงทั้งสองต่างหน้าแดงตาดำหมายจะกัดจะกินกันให้ได้คอยฟังพระเจ้าโซโลมอนก็บอกว่าไปนำดาบที่คมกริบมาที่ท้องพระโรงบัดนี้ทหารมหาดเล็กก็รีบไปนำดาบที่คมกริบเอามายังความตกอกตกใจแก่บรรดาที่อยู่ในท้องพระโรงอย่างยิ่งเป็นต้นแม่ทั้งสองพระองค์พระเจ้าโซโลมอนจะทรงวินิจฉัยคดีและตัดสินด้วยดาบอย่างไรเนี่ยต่างคนก็ต่างจ้องดูคอยสดับรับฟังว่าพระเจ้าโซโลมอนจะวินิจฉัยอย่างไรเพื่อจะรู้ว่าหนูแดงที่ยังเป็นและหนูแดงที่ตายแล้วเป็นลูกของใครแน่และใครเป็นแม่แท้ของเด็กแต่ละคนเมื่อทุกคนสงบนิ่งแล้วก็แม่ทั้งสองหญิงทั้งสองก็สงบปากสงบเสียงลงคอยฟังและจดจ้องดูว่าพระปรีชาดำริของพระเจ้าโซโลมอนจะลึกซึ้งแค่ไหนพระเจ้าโซโลมอนก็บอกว่าลูกคนที่ตายหนูแดงที่ตายนั้นเราจะบอกว่าเป็นของใครแน่และลูกที่เป็นนั้นเป็นลูกของแม่คนใดแน่ในระหว่างสองคนนี้ณบัดนี้ส่วนเด็กหนูแดงที่ตายก็อยู่ในโรงแล้วส่วนเด็กที่ยังไม่ตายหนูแดงที่ยังไม่ตายก็ดิ้นกระเดวกระเดวอยู่ในต่อหน้าท้องพระองค์ต่อหน้าบัลลังก์ของกษัตริย์โซโลมอนทุกคนในท้องพระองค์ต่างจ้องดูว่าดาบนั้นจะช่วยวินิจฉัยคดีได้อย่างไรดาบกยาสิทธิ์ดาบพิเศษเจ้าโซโลมอนก็บอกว่าเมื่อทั้งสองมั่นใจว่าหนูแดงคนนี้เป็นลูกของตนเองแน่คนบอกแน่แน่นะแน่พระเจ้าค่ะทั้งสองคนบอกว่าลูกคนที่ยังเป็นอยู่เป็นลูกของตนเองแน่และลูกที่ตายนั้นเป็นลูกอีกของคนหนึ่งแน่พระเจ้าโซโลมอนบอกว่าเอาละเราจะตัดสินเวลานี้ว่าลูกที่ยังเป็นอยู่และลูกที่ตายนั้นเป็นของแม่คนใดแน่ดาบซึ่งเราเอามาขณะนี้คมกริบสามารถที่จะแบ่งเด็กที่ยังเป็นอยู่เนี่ยซึ่งแต่ละคนผู้หญิงแต่ละคนก็บอกว่าเป็นแม่ของเด็กหนูแดงแน่เพราะฉะนั้นดาบคมกริบอันนี้จะพาเด็กออกเป็นสองซีกเท่าๆกันตั้งแต่หัวจนหมดร่างพาครึ่งแล้วขึ้นตาช่างให้ได้เท่าๆกันต่างคนต่างตะลึงงันว่าเหตุอะไรพระเจ้าโซโลมอนจึงจะมาฆ่าเด็กแบ่งเด็กออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันแบ่งคนละครึ่งขึ้นตาช่างไม่ให้ลดหย่อนหรือใครได้กำไรกว่ากันให้เท่าๆกันน้ำหนักเท่ากันตั้งแต่ศีรษะลงไปจนสุดตัวเด็กเอาไปคนละซีกเท่าๆกันผู้หญิงคนที่
นอนทับลูกของตนเองตายก็ตะโกนออกมาโอ้ยยุติธรรมแท้พระเจ้าค่ะยุติธรรมแท้นี้แหละยุติธรรมแน่แท้เดเนียลแท้เดเนียลมาเพราะฉะนั้นถูกต้องพระองค์วินิจฉัยอย่างดีที่สุดอย่างฉลาดรอบคอบที่สุดแล้วไม่ต้องมีใครได้กำไรหรือขาดทุนแบ่งเด็กคนละซีกเอาไปคนละส่วนเอาไปคนละซีกให้ได้เท่ากันขึ้นตาช่างแล้วก็แบ่งกันไปคนละซีกส่วนแม่ที่ไม่ได้นอนทับเด็กแม่ที่เห็นว่าลูกน้อยของตนเองยังอยู่สบายก็เลยตะโกนร้องไห้โหโอ้ยไม่ได้พระเจ้าข้ามิได้ขอพระองค์จะได้ทำร้ายเด็กถ้าผู้หญิงคนนั้นว่าเด็กหนูแดงคนนี้เป็นลูกของเขาโปรดเอาไปเลี้ยงดูให้ใหญ่โตขึ้นมาให้เด็กมีชีวิตเถิดอย่าได้ฆ่าอย่าได้แบ่งเขาเลยอย่าได้ทำร้ายเขาส่วนผู้หญิงที่นอนทับเด็กนอนทับลูกของตนเองตายและเอาไปซ่อนซุกไว้ไปปลีดสับเปลี่ยนเด็กก็เลยตะโกนออกมาไม่พระเจ้าค่ะพระองค์ตัดสินถูกต้องแล้วโปรดแบ่งเด็กคนละซีกให้ได้เท่ากันแบ่งแล้วก็ขึ้นตาช่างให้ได้เท่ากันทั้งหมดอย่าได้ให้มีใครขาดทุนหรือกำไรโปรดแบ่งเดี๋ยวนี้ต่อพระพักพระองค์บัดนี้พระเจ้าโซโลมอนก็ให้สัญญาณหยุดฟังเราจะวินิจฉัยคดีพระเจ้าโซโลมอนก็เลยพูดว่าอย่างนี้สำหรับคนที่เป็นแม่แท้ของเด็กคนตายหรือคนที่ยังเด็กหนูแดงที่ตายและยังเป็นอยู่เรารู้แล้วเวลานี้ว่าแม่แท้ของเขาและลูกคนแท้ของเขาคือใครกันแน่ทุกคนต่างตะลึงงันเอถึงกับจะแบ่งเด็กออกเป็นสองซีกแล้วยังไม่ได้แบ่งแล้วก็ลูกเป็นของใครจะตัดสินอย่างไรพระเจ้าโซโลมอนก็เลยบอกว่าสำหรับหญิงที่ต้องการให้แบ่งเด็กออกเป็นสองซีกแล้วขึ้นตาช่างให้ได้เท่ากันน้ำหนักเท่ากันทุกอย่างแบ่งตั้งแต่หัวเด็กไปถึงสุดตัวให้เท่ากันทุกอย่างเพื่อความยุติธรรมแม่คนนั้นคือแม่ปลอมแม่ที่นอนทับเด็กตายส่วนแม่ที่ร้องไห้โฮแล้วก็อย่าให้เราแบ่งปันเด็กหรือฆ่าเด็กให้ตายเขาขอร้องอย่าให้ทำอันตรายแก่เด็กแม้แต่น้อยถ้าหากว่าผู้หญิงคนนั้นอ้างสิทธิ์ของตัวเองว่าเป็นแม่แท้ก็คนนี้แหละเป็นแม่แท้ของหนูแดงเพราะฉะนั้นจงยกลูกหนูแดงคนนี้ให้แก่แม่คนที่ป้องกันชีวิตของเขาเขาเป็นแม่แท้โอ้โหทุกคนในท้องพระโรงต่างปรบไม้ปรบมือชัยโยโห่ร้องความปรีชาฉลาดของพระเจ้าโซโลมอนและข่าวนี้ดังกระฉ่อนไปทั่วแผ่นดินแล้วก็ออกไปนอกแผ่นดินของชาวอิสราเอลทำให้บรรดาพระมหากษัตริย์ในราชินีที่อยู่ในแคว้นต่างๆรอบๆประเทศอิสราเอลนั้นต่างตะลึงงันในความปรีชาฉลาดความเฉลียวฉลาดปรีชาดำริของพระเจ้าโซโลมอนต่างพากันแห่เข้ามาที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อฟังความปรีชาฉลาดของพระเจ้าโซโลมอนในการวินิจฉัยคดีต่างๆต่างพากันมาปรึกษาหารือนะครับ

ท่านผู้ฟังที่รักและนับถือทุกท่านครับเห็นจริงเห็นดีถูกต้องด้วยใช่ไหมครับว่าพระเจ้าโซโลมอนทรงเฉลียวฉลาดปรีชาดำริแค่ใดในการวินิจฉัยคดีละเอียดอ่อนที่ซับซ้อนของหญิงโสเภณีสองคนนั้นว่าใครเป็นแม่แท้ของเด็กที่ตายและของเด็กหนูแดงที่ยังมีชีวิตเราต่างพิศวงงงงวยถึงความปรีชาดำริของพระเจ้าโซโลมอนทั่วไปนะครับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้และตลอดไปจนสิ้นโลกนะมาครับว่าพระเจ้าโซโลมอนทรงปรีชาดำริอย่างยิ่งในการวินิจฉัยคดีแล้วก็มันสมองของพระองค์เก่งกาจสามารถเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่หาคนเสมอเหมือนได้ยากนะครับในการวินิจฉัยคดีความทุกรูปแบบตลอดพระชนมายุของพระเจ้าโซโลมอนเองที่เป็นกษัตริย์ที่เยรูซาเล็มนะครับขอสวรรค์ได้โปรดให้ทุกท่านทุกคนที่ฟังเรื่องนี้และการวินิจฉัยคดีของพระเจ้าโซโลมอนจงได้สมประสงค์ว่าเราต้องการความถูกต้องแม่นยำในการตัดสินชีวิตของเราแต่ละคนแต่ละคนนะครับเพื่อความสุขผาสุขส่วนตัวและครอบครัวพี่น้องและลูกหลานและวงตระกูลพร้อมกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของเราในกลุ่มที่เราสังกัดในสังคมของเราขอสวรรค์ได้โปรดช่วยพวกเราทุกคนนะครับ

0: ขอสวรรค์พระเจ้าได้โปรดส่องสติปัญญาความสามารถแล้วก็ความคิดอ่านเที่ยงตรงแม่นยำให้แก่พวกเราพี่น้องทุกท่านทุกคนจงประสบความไพบูลย์พูนสุขในชีวิตประสบความเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในชีวิตการงานของตนเองให้ลุล่วงไปด้วยดีแล้วก็ให้มีความเจริญรุ่งเรืองกันทุกท่านทุกคนขอสวรรค์ได้โปรดนำทางชีวิตของพวกเราแต่ละท่านแต่ละคนสู่ความผาสุกร่มเย็นแล้วก็ได้พากันช่วยเหลือกันและกันให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นในชีวิตการงานของตนเองแล้วก็ความผาสุกร่มเย็นในหมู่คณะประเทศชาติบ้านเมืองของเรานะครับขอทุกคนจงประสบความสุขความไพบูลย์ความเจริญในหน้าที่การงานในชีวิตของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับสำหรับวันนี้คิดว่ารายการแสงทองส่องธรรมคงจะต้องอำลาพี่น้องผู้กำลังรับฟังรายการนี้ไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้รับฟังใหม่ในรายการแสงทองสอง
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
2: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
3: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
3: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
3: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
3: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
2: ข้าแต่พระเจ้า
3: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: ขอเชิญรับฟังและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณจากอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่ควบคุมกำกับรายการโดยประสงค์เนืองทององ
4: ค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชาพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนามมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนติอัสพิลาททรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพและจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร อาเมนพระบัญญัติ10ประการ1จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าพระองค์เดียวของท่าน2อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ3อย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์4จงนับถือบิดามารดา5อย่าฆ่าคน6อย่าผิดประเวณี7อย่าลักขโมย8อย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่น9อย่าปรองใจผิดประเวณี10อย่ามักแย่งทรัพย์สินของผู้อื่น
5: พระบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนาจักร
4: 1จงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับ2จงรับศีลอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้ง3จงรับศีลมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกา4จงอดอาหารและอดเนื้อในวันที่กำหนด5จงบำรุงพระศาสนาจักรตามความสามารถ
5: ข้าแต่อัครเทวดามีคาแอน
4: โปรดปกป้องเราในการรบโปรดพิทักษ์เราในยุทธนาการกับความชั่วและกลอุบายของปีศาจเราวิงวอนขอพระเป็นเจ้าทรงบังคับมันไว้ข้าแต่จอมทัพสวรรค์จงอาศัยฤทธิ์ของพระเป็นเจ้ากักกันปีศาจและจิตชั่วร้ายอื่นๆที่กำลังสัญจรที่รังควานวิญญาณในโลกนี้โปรดขังมันไว้ในขุมนรกเถิดอาเมน
5: พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
4: ทรงพระเมตตาเถิด
5: ดวงอาทัยนิรมนของพระนางมารี

0: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: และพี่น้องที่รักวันนี้เป็นมิสซาและฉลองอัคตดามิคาเอลคาเบียนและลาฟาเอลเป็นการฉลองวัดภายในนะของพวกเราชาวทะเลทุกคนและก็ลูกหลานเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้คุณพ่อถวายเป็นมิสซาสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวที่อยู่ที่นี่ลูกหลานของเราที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศนะขอพระเจ้าประทานพระคุณพระพรที่จำเป็นสำหรับชีวิตของเราแต่ละคนเพื่อเราจะได้มีความเชื่อมีความศรัทธาต่อพระเจ้าอย่างแท้จริงเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามเราเป็นลูกหลานของคาทูรามิคาเอลนะขอพี่น้องได้ตระหนักอยู่เสมอและเจริญชีวิตตามจิตลมของพระวรสารและตามแบบอย่างของพระคริสต์เจ้าและนอกจากนั้นในมิสซาในเช้าวันนี้คุณพ่อถวายมิสซาเพื่ออุทิศให้กับดวงวิญญาณของบรรดาพระสงฆ์มิชชันนารีนะที่ปลูกฝังความเชื่อให้กับพวกเราลูกหลานชาวทาแรกไปต้นคุณพ่อโยเซฟโกโบริเออร์บรรดาพระสังฆราชบรรดาพระสงฆ์ที่เคยเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็นภาวนาอุทิศให้กับดวงวิญญาณของญาติพี่น้องผู้ล่วงลับของเราทุกคนบรรพบุรุษของเราปู่ย่าตายายญาติพี่น้องผู้ล่วงลับทุกคนแล้วก็นอกจากนั้นภาวนาสำหรับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนและภาวนาผู้สุขภาพของสมเด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่เจ็บไข้ได้ป่วยในขณะนี้ด้วยพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเราจะร่วมพิธีกรรมในเช้าวันนี้อย่างศักดิ์สิทธิ์และอย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
1: ผู้ทรง

0: ข้าพเจ้าเป็นคนบาป
1: ข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และคุณทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเทอญขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาไภบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
0: ์

0: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสำแดงพระเดชานุภาพเฉพาะอย่างยิ่งโดยทรงพระกรุณาและอภัยโทษโปรดทรงหลั่งพระหันสถานในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายอย่าได้หยุดยั้งข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้มุ่งหน้าไปตามพระสัญญาจนบรรลุถึงความสุขในสวรรค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
1: อาเมน
2: บทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเครียพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าท่านพูดว่าวิธีการขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ยุติธรรมพงพันอิสราเอลเอ๋ยจงฟังเถิดวิธีการของเราไม่ยุติธรรมหรือวิธีการของท่านไม่ยุติธรรมเมื่อผู้ชอบธรรมเปลี่ยนใจไม่ปฏิบัติตามความชอบธรรมมาทำความชั่วเขาจะต้องตายเพราะการนี้เขาจะต้องตายเพราะความชั่วที่เขาได้ทำถ้าคนชั่วร้ายเลิกทำความชั่วร้ายที่เขาได้ทำมาปฏิบัติความยุติธรรมและความชอบธรรมเขาก็จะรักษาชีวิตของตนไว้เขาเลือกที่จะเลิกการล่วงละเมิดทั้งหมดที่เคยทำเขาจะมีชีวิตอย่างแน่นอนเขาจะต้องไม่ตายพระวาจาของพระเจ้า

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดให้ข้าพเจ้ารู้จักทางของพระองค์โปรดสอนมรรคาของพระองค์แก่ข้าพเจ้าโปรดทรงนำข้าพเจ้าให้เดินตามแห่งความจริงของพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นข้าพเจ้าหวังในพระองค์ตลอดวันข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดทรงระลึกถึงพระกรุณาและความรักมั่นคงที่ทรงมีตลอดมาเชิญรับ

ขออย่าได้ทรงระลึกถึงบาปและความผิดที่ข้าพเจ้าทำในวัยเยาว์โปรดทรงระลึกถึงข้าพเจ้าตามความรักมั่นคงของพระองค์เชิญรับ

0: บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอครัสสาวกถึงชาวฟิลิปปีพี่น้องถ้าท่านได้รับกำลังใจจากการเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์เจ้าถ้าท่านได้รับกำลังใจจากความรักถ้าท่านเป็นหนึ่งเดียวกันในพระจิตเจ้าถ้าท่านเห็นอกเห็นใจสงสารกันท่านจงทำให้ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างเต็มเปี่ยมโดยการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีความรักแบบเดียวกันมีความรู้สึกนึกคิดอย่างเดียวกันอย่ากระทำการใดชิงดีกันหรือเพื่อโอ้อวดแต่จงถ่อมตนคิดว่าผู้อื่นดีกว่าตนอย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวจงเห็นแก่ผลประโยชน์ของผู้อื่นด้วยจงมีความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับที่พระคริสต์เยซูทรงมีเถิดแม้ว่าพระองค์ทรงมีธรรมชาติพระเจ้าพระองค์ก็ไม่ได้ทรงถือว่าศักดิ์ศรีเสมอพระเจ้านั้นเป็นสมบัติที่จะต้องหวงแหนแต่ทรงสละพระองค์จนหมดสิ้นทรงรับสภาพดุจทาสเป็นมนุษย์ดุจเราทรงแสดงพระองค์ในธรรมชาติมนุษย์ทรงถ่อมพระองค์จนถึงกับทรงยอมรับแม้ความตายเป็นความตายบนไม้กางเขนเพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงเทิดทูนพระองค์ขึ้นสูงส่งและประทานพระนามให้แก่พระองค์พระนามนี้ประเสริฐกว่านามอื่นใดทั้งสิ้นเพื่อทุกคนในสวรรค์และบนแผ่นดินรวมทั้งใต้พื้นพิภพจะย่อเข่าลงนมัสการพระนามพระเยซูนี้และเพื่อชนทุกภาษาจะได้ร้องประกาศว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระเจ้าพระบิดาพระวาจาพระเจ้า
1: ขอขอบพระคุณพระเจ้า
0: เชิญยืน

0: เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับพวกธรรมจารย์และพวกอาวุโสของประชาชนว่าท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรชายคนหนึ่งมีบุตรสองคนเขาไปพบบุตรคนแรกพูดว่าลูกเอ๋ยวันนี้จงไปทำงานในสวนองุ่นเถิดบุตรตอบว่าลูกไม่อยากไปแต่ต่อมาก็เปลี่ยนใจและไปทำงานพ่อจึงไปพบบุตรคนที่สองพูดอย่างเดียวกันบุตรคนที่สองตอบว่าครับพ่อแต่แล้วก็ไม่ได้ไปสองคนนี้ใครทำตามใจพ่อพวกเขาตอบว่าคนแรกพระเยซูเจ้าจึงตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีจะเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าก่อนท่านเพราะยอนได้มาพบท่านชี้หนทางแห่งความชอบธรรมท่านก็ไม่เชื่อยอนส่วนคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีเชื่อแต่ท่านทั้งหลายเห็นดังนี้แล้วก็ยังคงไม่เปลี่ยนใจมาเชื่อยอนพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเถิด
0: และพี่น้องที่รักณวันนี้เราฉลองอัคคทูดามีคาแอนคาเบียนและลาฟาแอนนะเป็นการฉลองภายในนะของคริสตชนในหมู่บ้านของเราซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและก็มีความหมายสำหรับพี่น้องทุกคนอัคคทูดามีคาแอนมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของพี่น้องเราดูความเชื่อและประวัติของบรรพบุรุษของเราว่าขณะที่อพยพมาจากสกลนครเนื่องจากถูกเบียดเบียนและคุณพ่อซาเวียเกโกและครูทันก็พากลุ่มคริสตชนกลุ่มนั้นนะข้ามฝั่งหนองหารมานะทำเป็นแพประมาณ150คนนะขึ้นบนแพนั้นแล้วก็ภาวนาอยู่บนแพขอพรพระเป็นเจ้าและผ่านทางคำสนิวรของคาทูดามิคาแอนเพื่อจะได้ปกป้องกลุ่มคริสตชนกลุ่มนั้นแล้วก็ขึ้นฝั่งตรงมาที่นี่และคุณพ่อมิเชลลี่ก็เริ่มนะตั้งวัดนะหลังแรกวัดมหาพรหมมีคาแอนท่าแร่นะต้องการบอกอะไรให้กับพี่น้องว่านะท่านฝากความหวังก็ฝากเราทุกคนซึ่งเป็นลูกหลานท่าแร่นั้นให้เป็นลูกของอัคคทูดามีคาแอนพี่น้องนะบทอ่านทั้ง3บทในวันนี้พูดถึงเรื่องการกระทำดังกว่าคำพูดพี่น้องนะการกระทำครั้งเดียวมากกว่าพันคำพูดหรือว่าคำพูดเป็นได้แค่มัดใจคำพูดเป็นได้แค่มัดจำส่วนการกระทำนั้นเป็นการมัดใจพี่น้องทุกคนนะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นในสังคมของเราทุกวันนี้ว่าหลายคนนั้นพูดดีนะนักพูดหลายคนนะทำให้คนร้องไห้ทำให้คนหัวเราะก็ได้หรือว่าหลายคนแต่งตัวดีพูดดีแต่ชีวิตของตัวเองนั้นตรงกันข้ามนะหลายคนก็แต่งตัวอย่างดีนั่งรถหรูๆไปเพื่อจะได้หลอกลวงคนโน้นคนนี้แล้วก็แม้แต่หลายครั้งในชีวิตของเราในหมู่บ้านของเราหลายครั้งก็เป็นอย่างนั้นนะหลายคนมาพูดกับเราดีๆนะมาขอยืมเงินเราดีๆแต่ไม่เคยส่งนะหลายคนก็นะทำให้หลายๆคนเจ็บปวดในชีวิตหลายคนสูญเสียเงินทองหลายคนสูญเสียความรู้สึกหลายคนสูญเสียความมั่นใจเพราะความไม่จริงใจความไม่ซื่อสัตย์ของเราแต่ละคนที่มีต่อกันนะหลายคนหลายครั้งมาวัดนะสวดแสวงประคำแก้บาปรับศีลพอออกไปข้างนอกประพฤติตัวไม่สมกับสิ่งที่ปฏิบัติภายในวัดนะไปนะพูดไม่ดีกับคนโน้นคนนี้การกระทำที่ไม่ดีเอารัดเอาเปรียบคนอื่นนะคดโกงคนอื่นนะนินทาว่าร้ายคนอื่นสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการบอกเราทุกคนว่าชีวิตของเรานั้นคำพูดต้องสอดคล้องกับการกระทำความเชื่อที่แท้จริงแม้จะเชื่อในชีวิตเฉยๆหรือว่าเป็นความเชื่อที่ตายแล้วแต่เป็นความเชื่อที่มีชีวิตหมายความว่าเมื่อพี่น้องเชื่อแล้วต้องปฏิบัติและแสดงออกในชีวิตประจำวันหลายคนอาจจะไม่เคยเข้าวัดนะไม่เคยแก้บาปรับศีลแต่ชีวิตของคนต่างศาสนาหลายๆคนที่ไม่มีความเชื่อเหมือนกับเราเวลาที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนน้ำท่วมแล้วเห็นคนยากคนจนเขาอุทิศตนเองเขาสละทรัพย์สมบัติหรือปัจจัยบางส่วนในการช่วยเหลือคนเหล่านั้นเป็นการแสดงถึงออกถึงความดีความมีน้ำใจและความเมตตาที่อาจจะมากกว่าหลายๆคนที่เขาวัดแก้บาปรับศีลแต่ไม่เคยปฏิบัติในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะพี่น้องหลายคนในวัดของเรานะคุณพ่อมาอยู่ที่นี่ก็เห็นถึงน้ำใจดีของพี่น้อง นะคนที่สละปัจจัยบางอย่างคนที่สละแม้แต่แรงกายบางคนไม่มีเงินก็เอาแรงกายมาช่วยงานวัดหลายคนเป็นคนที่ยากจนนะเก็บเล็กผสมน้อยอดออมเพื่อที่จะได้ทำบุญให้กับวัดในโครงการต่างๆของวัดแสดงออกถึงความเชื่อความไว้ใจและความรักที่มีต่อวัดวาศาสนาเป็นสิ่งที่เราเห็นหลายคนอาจจะมีเงินทองมากมายมีกิจการหลายอย่างแต่หลายครั้งไม่เคยควักเงินออกมามีแต่พูดแต่ไม่เคยแสดงออกอย่างแท้จริงถึงความรักที่มีต่อพระเจ้าและต่อวัดวาศาสนาเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่คุณพ่ออยากจะกระตุ้นเตือนพี่น้องทุกคนว่าการฉลองวัดของเรานั้นเป็นการฉลองความเชื่อความศรัทธาที่เรามีต่อพระเจ้าต่อคาเทวดามิคาเอลนะหลายครั้งเวลาที่เราฉลองในเดือนพฤษภาคมการฉลองใหญ่ฉลองภายนอกนะหลายคนมัวแต่ทำต้นเงินต้นทองนะกินเหล้านำเห็ดต้นนำไม่มีโอกาสมาวัดนะมัวแต่สังสรรค์กันภายนอกแต่สิ่งที่สำคัญก็คือการฉลองภายในเป็นการเตรียมจิตใจของพี่น้องพี่น้องมีโอกาสได้มาแก้บาปรับศีลมาแสดงความเชื่อต่อหน้าพระเป็นเจ้าและทำให้พระวาจาของพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของเรานะพระวาจาของพระเจ้าจะเกิดผลก็ต่อเมื่อพี่น้องฟังและนำไปปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นวันนี้พระเยซูเจ้าเองบอกอย่างชัดเจนประกาศสุขเอเสเคียลบอกกับพี่น้องว่าถ้าคนชอบทำหรือคนดีนะเลิกทำดีและไปทำความชั่วเขาจะตายเพราะความชั่วเขาจะสูญเสียชีวิตแต่ถ้าคนที่ไม่ดีนะคนที่ไม่ชอบทำนะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองกลับมาทำความดีสิ่งที่ดีต่อหน้าพระเจ้าเขาจะมีชีวิตเพราะการนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องการเจริญชีวิตของพี่น้องต้องสอดคล้องกับความเชื่อและความเชื่อต้องแสดงออกในชีวิตประจำวันของเราทุกวันนะเพื่อเราจะได้เป็นผู้ที่เหมาะสมในการที่จะเป็นลูกที่ดีของพระเจ้าและการที่จะมีส่วนร่วมในเข้าสู่พระอาณาจักรของพระองค์พี่น้องวันนี้เราฉลองอัครเทวดามิคาเอลซึ่งนะสิ่งที่ท่านพูดในภาษาฮีบรูนะก็คือว่ามีคาเอลหมายความว่าใครเล่าจะเท่าพระเจ้าใครเล่าจะยิ่งใหญ่เท่ากับพระเจ้าไม่มีใครนะพี่น้องในโลกนี้เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าหลายคนในโลกนี้ซึ่งเป็นผู้นำประเทศต่างๆนะอยากจะเป็นใหญ่อยากจะอยู่เหนือคนอื่นนะอยากจะชนะคนอื่นอยากจะครอบครองโลกนะครอบครองชีวิตของคนอื่นนะพวกนั้นก็เป็นทำตัวเหมือนกับลูซิเฟอร์นะที่จริงความหมายของลูซิเฟอร์ก็ไปถึงความสว่างแต่เขาไม่ปฏิบัตินะตามชื่อที่เขามีนะลูซิเฟอร์ก็เป็นเทวดาแต่ว่าเขาเองไม่นอบน้อมต่อพระเจ้าอยากจะเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นเทวดาแคนจึงนำทัพเข้าต่อสู้กับลูซิเฟอร์ที่สุดลูซิเฟอร์พ่ายแพ้และก็ลงไปอยู่ในขุมนรกเพราะฉะนั้นพี่น้องเราซึ่งเป็นลูกของเทวดามิคาเอลนั้นเราต้องมีความเชื่อมั่นคงต่อพระเจ้าเจริญชีวิตในสิ่งที่พระเจ้าต้องการนะการกระทำนะดังกว่าคำพูดเพราะฉะนั้นขอพี่น้องได้เจริญชีวิตอย่างดีให้เหมาะสมกับที่เราเป็นลูกหลานของอัครเทวดามิคาเอลปกป้องความเชื่อของพระศาสนาจักรปกป้องความเชื่อในครอบครัวของเราปกป้องความเชื่อต่อหน้าลูกหลานของเรานะสอนให้เขาปฏิบัตินะนำ

การที่เราเป็นลูกหลานของเทวดามิคาเอลที่ปกป้องความเชื่อนะของพระศาสนาจักรปกป้องความเชื่อในหมู่บ้านของเราปกป้องความเชื่อในลูกหลานของเราและปกป้องความเชื่อให้กับตัวเราเองเราถึงจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้าเป็นลูกหลานของอาคาธุรามิคาเอลอย่างแท้จริงนะก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะผ่านคำสนิวรของอาคาธุรามิคาเอลให้เราได้มีความเชื่อความมั่นคงต่อพระเจ้ามีความซื่อสัตย์ในการรับใช้พระเจ้ามีความนอบน้อมถ่อมตนต่อหน้าพระเจ้าประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่พระเจ้าสอนแล้วจะเกิดผลในชีวิตของพี่น้องเราจะได้เป็นลูกหลานของพระเจ้าอย่างแท้จริงและเป็นบุตรที่ตอบรับน้ำพระทัยของพระเจ้าทุกวันปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาและเราจะได้ชื่อว่าเป็นคนหนึ่งที่จะเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าอย่างแท้จริงนะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน

0: เชิญพี่น้องยืนขึ้นเพื่อยืนยันความเชื่อด้วยกันข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียว
1: พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพเนรมิตฟ้าดินทั้งสิ่งเห็นได้และเห็นไม่ได้
0: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้า
1: ทรงบังเกิดจากพระบิดาก่อนกาลเวลา
0: ทรงเป็นพระเจ้าจากพระเจ้า
1: ทรงเป็นองค์ความสว่างจากองค์ความสว่าง
0: ทรงเป็นพระเจ้าแท้จากพระเจ้าแท้
1: มิได้ทรงถูกสร้างแต่ทรงบังเกิดร่วมพันธมิตรชาติเดียวกับพระบิดา
0: อาศัยพระบุตรนี้ทุกสิ่งได้รับการเนรมิตขึ้นมา
1: เพราะเห็นแก่เรามนุษย์เพื่อทรงช่วยเราให้รอดเราจึงเสด็จจากสวรรค
0: ์พระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์จากพระนางมารีพรหมจารีด้วยพระอนุภาพของพระจิตเจ้า
1: และทรงบังเกิดเป็นมนุษย
0: ์สมัยปอนเทียสปิลาตพระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนเพื่อเรา
1: พระองค์สิ้นพระชนม์และถูกฝังไว้
0: ทรงกลับคืนพระชนมชีพในวันที่3ตามความในพระคัมภีร
1: ์เสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระบิดา
0: พระองค์จะเสด็จมาอีกด้วยพระสิริรุ่งโรจน์เพื่อทรงพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย
1: ราชสมัยของพระองค์จะไม่สิ้นสุด
0: ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตพระเจ้าผู้ทรงบันดาลชีวิต
1: ทรงเนื่องมาจากพระบิดาและพระบุตร
0: ทรงรับการถวายสักการะและพระสิริรุ่งโรจน์ร่วมกับพระบิดาและพระบุตร
1: พระองค์ดำรัสทางประกาศศพ
0: ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีพระศาสนาจากหนึ่งเดียวศักดิ์สิทธิ์สากลและสืบเนื่องจากอัครสาวก
1: ข้าพเจ้าประกาศยืนยันว่ามีศีลล้างบาปหนึ่งเดียวเพื่ออภัยบาป
0: ข้าพเจ้ารอวันที่ผู้ตายจะกลับคืนชีพ
1: และคอยชีวิตในโลกหน้าอาเมน
0: บทภาวนาเพื่อมวลชนพี่น้องที่รักให้เราภาวนาต่อพระเจ้าพระบิดาของเราผู้ประทานอิสรภาพและเสรีภาพให้กับมนุษย์ทุกคนในอันที่จะตอบรับคำเชื้อเชิญให้เข้าสู่พระราชักของพระองค์โดยทางการติดตามพระคริสต์เจ้าพระบุตรสุดที่รักของพระองค์
2: เพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์และผู้แพร่ธรรมจะได้รับพระพรพละกำลังและพระปีชาญาณจากพระจิตเจ้าในการประกาศข่าวดีของพระคริสต์เจ้าอย่างมีประสิทธิภาพและสำฤทธิ์ผลในการนำพระอาณาจักรของพระองค์ไปสู่มวลมนุษย์ให้เราภาวนา
3: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
2: เพื่อคริสตชนทุกคนจะได้ยินคำเชื้อเชิญของพระเยซูเจ้าให้ติดตามพระองค์อีกครั้งหนึ่งขอให้เขาติดตามพระองค์ด้วยความเชื่อและความรักที่ฟื้นฟูขึ้นใหม่และเป็นประจักษ์พยานถึงความรักของพระองค์ต่อมนุษย์ทุกคนให้เราภาวนา
3: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
2: เพื่อผู้ที่ตกงานผู้ที่ไร้สมรรถภาพผู้ป่วยและผู้ที่พักจากการงานแล้วจะได้รับพระเมตตาจากพระองค์ให้มีกำลังใจมีความหวังในชีวิตเพราะตระหนักว่าเขามีคุณค่าในสายพระเนตรของพระองค์และพระองค์จะประทับอยู่กับเขาเสมอให้เราภาวนา
3: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
2: เพื่อเราทุกคนที่มาชุมนุมกันณที่นี้จะได้รับการฟื้นฟูจิตใจใหม่พร้อมที่จะแก้ไขความผิดบกพร่องของตนเองด้วยจิตใจที่สุภาพ

0: อบถ่อมตนและมีความหวังที่จะได้มีส่วนร่วมในความบรมสุขกับพระองค์ในสวรรค์ให้เราภาวนา
1: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
2: ผ่านคำสนิวรณ์ของข้าทูตมิคาเอลขอพระเจ้าโปรดประทานพระคุณพระพรให้กับพี่น้องทุกคนนะภาวนาเพื่อสันติภาพภายในโลกและเพื่อคนบาปจะได้กลับใจเป็นต้นบรรดาลูกหลานของเราจะได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตนะกลับมาสู่หนทางของพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าและลูกของข้าทูตมิคาเอลอย่างแท้จริงให้เราภาวนา
1: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
2: ให้เราเสนอความต้องการส่วนตัวของเราแต่ละคนแด่พระเป็นเจ้าให้เราภาวนา
1: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
2: ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพขอขอบพระคุณพระองค์ที่ประทานอิสรภาพในการติดตามพระคริสต์เจ้าแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้น้อมรับพระประสงค์ของพระองค์ด้วยความยินดีและเต็มใจและรับใช้เพื่อนพี่น้องเหมือนดังที่พระบุตรของพระองค์ทรงรับใช้มนุษย์ทุกคนด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึงพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อา

0: พี่น้องเจ้าพระพนาพระบิดาผู้ทรงสันพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด
1: ขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระทัยกรุณาโปรดทรงรับบรรณาการเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อเป็นบ่อเกิดพระพรนานาประการสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจและลึกถึงพระเจ้า
1: เรากำลังระลึกถึงพระองค
0: ์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเดชะพระบารมีพระคริสต์เจ้าเมื่อพระองค์ท่านทรงบังเกิดก็ทรงเปิดยุคใหม่ให้แก่โลกเมื่อทรงรับทรมานก็ทรงทำลายบาปให้สูญสิ้นไปเมื่อทรงกลับคืนพระชนมชีพก็ทรงเบิกทางเข้าสู่ชีวิตนิรันดรเมื่อเสด็จกลับไปหาพระองค์พระบิดาเจ้าข้าพระองค์ท่านก็ทรงเปิดสวรรค์ไว้ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้

ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่าหุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด

0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าก็น้อมถวายปางอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เชื้อพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นดุจกับองค์เสด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตนเวลาเดชบรรดาพระสังฆราชตลอดจนคณะสงฆ์นักบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอพระประทานความสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวนะพี่น้องที่ร่วมมิสซาในเช้าวันนี้ที่อยู่ที่บ้านไม่สามารถมาร่วมมิสซาได้ลูกหลานของเราที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศนะขอพระเจ้าประทานพระคุณพระพรให้กับพวกเราทุกคนให้มีความเชื่อความศรัทธาต่อพระเจ้ายิ่งวันยิ่งมากขึ้นภาวนาอุทิศข้าภาวนาให้กับอนุญาณของบิดาพระสงฆ์เบชรดีปู่ย่าตายายญาติพี่น้องผู้รับของเราทุกคนในมิสซาในเช้าวันนี้ด้วยนะขอพระเจ้าโปรดรับอนุญาณของท่านเข้าร่วมสุขภพในเมืองสวรรค์ภาวนาสำหรับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนภาวนาผู้สุขภาพของเสด็จพระสันตะปาปาบิดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่เจ็บไข้ได้ป่วยในขณะนี้ด้วย
1: และสุขสำราญเป็นพิเศษให้กับคุณพ่อเจ้าอาวาสของเราโอกาสฉลองศาสนานามมีคาแอนคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาขอพระเป็นเจ้าได้ทรงอวยพรสุขภาพคุณพ่อเป็นพิเศษและผู้ที่มีนามมีคาแอนเป็นองค์ประถมด้วยโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพระสดาของพระนางบรรดาคราสาวกนักบุญทุกท่านบุญญราศีมนัสสขีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์

0: พระเยซูเจ้าสอนให้เราเรียกพระเจ้าเป็นพระบิดาให้เราภาวนาด้วยความไว้ใจว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจนแต่โปรดช่วยพ้นจากความชั่วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าค่ะโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาพ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดรข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและของราชตลอดนิรันดรขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

0: นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข
1: พระเจ้าค่ะข้าพระเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จ
0: มาประทับอยู่กับข้าพระเจ้าโปรดตัดเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพระเจ้าก็จะบริสุทธิ์
2: วันนี้ที่วัดของเรานะครับก็จะมีรับศีลมหาศีลครั้งแรกนะครับของยอเซฟอัตผลโพธิราชและก็มาริอาจีราภาอาตหาสาเชิญที่หน้าพระแท่นนะครับเพื่อจะได้รับศีลมหาศีลครั้งแรกครับ

วันนี้ก็เป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีนะครับที่อัสนวิหารของเรานะครับก็มีลูกวัดของเราได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรกแล้วก็ศีลกำลังแล้วก็เป็นคริสตชนอย่างเต็มตัวนะครับเราก็ร่วมแสดงความยินดีกับคริสตชนใหม่นะครับยอแซฟอัตพลโพธิราชอาเชิญยืนและก็มาริอาจีราภาอาจหาสานะครับให้เราแสดงความยินดีนะครับกับลูกหลานของเรานะครับที่ได้รับศีลมหาสนิทศีลกำลังนะครับก็มีคริสตชนเพิ่มขึ้นอีก2คนนะพี่น้องนะครับที่วัดของเราประกาศจากอัสนวิหารนะคะเทวดามีคาแอนทาแลเงินทานวันอาทิตย์ที่20กันยายนได้จำนวน 15,830 บาทขอบคุณพี่น้องนะครับอ่านพระวาจาอาทิตย์หน้าอาทิตย์ที่4ตุลาคมผู้ใหญ่นันทานิชชัยหมื่นกับครูณัฐยาสิริสวัสดิ์พร้อมผู้ช่วยพิธีกรรมชุดที่2ท่านรองณรงค์ศรีสาวันท่านประชาชมพูจันทร์สทชวริตพงพิษณุนายรัชดาสิงหบุตรสทนิพนธ์ทองอันตังทางวัดของดพิธีนพวานพระมารดานิจานุเคราะห์นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับตลอดเดือนตุลาคมเพราะว่าเราจะสวดสายประคำนะครับเชิญพี่น้องร่วมมิสซาแท่นพระประจำชุมชนโอกาสเปิดเดือนแม่พระนะครับแห่งรูปประคำดังนี้มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับพี่น้องวันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่28กันยายนมิสซาเวลา 1:00 นตรงแท่นพระชุมชนสมานมิตรแท่นพระชุมชนหนองแฮแท่นพระชุมชนป่าว่านแท่นพระชุมชนท่าเรือและก็ขอให้เมื่อมีมิสซาที่แท่นพระนะครับก็ขอให้แต่ละคุ้มแต่ละชุมชนได้นำรูปแม่พระนะครับมาด้วยเพราะว่าหลังจากมิสซาคุณพ่อก็จะได้ผมน้ำเสกพระรูปพระนะครับส่วนในวันอังคารที่29ก็ของดมิสซาแท่นพระนะครับเนื่องจากเรามีงานที่วัดของเรานะครับจะเป็นมิสซาแท่นพระในวันพุธที่30กันยายนมิสซาเวลา 1:00 นตรงแท่นพระชุมชนบ้านใหม่แท่นพระชุมชนสามัคคีแท่นพระชุมชนท่าสะอาดแท่นพระชุมชนท่าแลใต้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมนะครับแท่นพระชุมชน